0: นาถทองชื่นคณะกรรมการยุโรปหรือ EC ซึ่งเป็นองค์กรฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปได้สั่งปรับ AliExpress e-commerce ในเครือ Alibaba นะคะเป็นเงิน550ล้านยูโรค่ะโทษฐานที่ไม่สามารถควบคุมการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายสินค้าไม่ปลอดภัยและสินค้าปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย AliExpress ประเมินความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริงมีระบบตรวจจับและก็ลบสินค้าผิดกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพรวมถึงระบบแนะนำสินค้าและโฆษณาที่เอื้อต่อการเผยแพร่สินค้าผิดกฎหมายส่งผลให้สินค้าปลอมของเล่นที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เครื่องสำอางอันตรายยังคงวางขายอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นเวลานานถ้าเกิดว่ามาตรการแก้ไขของบริษัทไม่เป็นไปตามข้อกำหนดก็อาจจะมีบทลงโทษเพิ่มเติมในช่วงปลายปีนี้ค่ะรอบหน้าเราเจอกันติดตามกันต่อ 8:00 น.นะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้าง

0: ฮะ
1: มันเกิดการสร้าง new normal ใหม
0: ่
1: คือตอนนั้นก็ยังแบบหูถูกกันนี้ตั้งเยอะ
0: ใช
1: ่แล้วจริงๆพี่ว่าภาวะสงครามมีผลมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ำมันตลาดโลกก็สูงขึ้นอีกแล้วอะนะคะแล้วก็ทั้งเบนซินโซฮอลจะเป็นทั้งดีเซลโซฮอล9591ทั้งหลายทั้งปวง
0: ขึ้นหมดเลย
1: ขึ้นหมดเลยค่ะแล้วก็ขึ้นมาอีก85สตางค์คือแล้วแต่ทำไมเมื่อคืนเขาประกาศชอบประกาศข้ามมาเนอะหลายคนแบบขับรถเข้าบ้านไปแล้วแล้วก็อ้าวไม่ดึงวางแผนเลย
0: เขาก็บอกว่ามันด้วยเหตุผลมันต้องดูจากหลากหลายอย่างนะดูจากค่าน้ำมันที่ต่างประเทศซึ่งเวลามันไม่ตรงกับบ้านเราอะนะครับอัปเดตกันหน่อยแล้วกันนะครับราคาดีเซลนะฮะ B20 เนี่ยแกงอยู่ที่30.75 บาทนะครับถ้าเกิดดีเซล B7 ปกติที่เราเติมกันเนี่ยนะครับ35.79นะครับแก๊สโซฮอล์ E85 26.73 แก๊สโซฮอล์ E20 30.79 พี่อ้อยเติมอะไรครับ
1: พี่อ้อยเติม91
0: 91อยู่ที่ 35.42 อุ๊ยพี่อ้อยถั่วแคนนิดนึง
1: นิดหน่อยนิดหน่อย
0: ถูกกว่าแบบสตางค์อ่ะ
1: แต่จอนขึ้นจะตกใจคือเวลาเห็นแบบนี้ปั๊บนึงอ่ะพี่อ้อยจะไม่ค่อยได้คำนวณแต่ตอนถ้าเราแบบจะไปคำนวณตอนไหนคะตอนเต็มถัง
0: อ๋อใช่
1: มันจะขึ้นแบบอุ๊ยอย่างเงี้ย
0: ตกใจนะเอ๊ะมันมี91กับ95แก๊สโซฮอล์
1: ใช่ค่ะโซฮอล์9ของพี่อ้อยเติมโซฮอล์9เอ้ยขอโทษจ้าใหม่พี่อ้อยเติมโซฮอล์95
0: อุ๊ยเท่ากันเป๊ะเลยครับ

0: อนนี้นะคะความคล่องตัวเวลาที่เกิดไปแออัดในช่วงของการเดินทางกับคนเยอะๆนะคะแต่ถ้าเป็นปกติธรรมดาพี่ว่าก็โอเคนะก็เดินทางได้ค่ะ
1: ครับนี่หรือบอกเลยว่านี้มาแทนพี่อันหนึ่งวันนะฮะเผื่อใครก็มาเสียงแปลกๆนะฮะ
0: เมื่อวานยังคุยกับเราอ่านทางเรือ
1: พี่อันอยู่แอนตาร์กติกาหรอ
0: คือไปอลาสก้า
1: เพราะว่า
0: เป็นเรือสำราญแล้วก็คนนี้น้องอันเนี่ยคือยกทั้งบ้านเที่ยวรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วย
1: ดีจังเลยครับดีมากนี่เป็นแบบหนึ่งในความใฝ่ฝันแค่เหมือนกันนะว่าอยากพาที่บ้านเที่ยว
0: คือแต่ก็ต้องแพลนเยอะอย่างที่บอกค่ะหนึ่งลูกก็ยังเล็กอย่างน้องพีทยังตัวเล็กแล้วก็การพาทั้งครอบครัวด้วยก็ต้องมีกำลังเสริมเยอะมาก
1: ซึ่งคนที่รับภาระหนักสุดคือรุ่นนี่แหละรุ่นพี่อัน
0: ถูก
1: ดูทั้งเด็กด้วยดูทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วย
0: แต่หน้าตามีความสุขค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาตั้งใจมากดีให้เดินทางปลอดภัยเดี๋ยวประมาณอาทิตย์หน้าก็จะสามารถที่จะเราจะสตรีมยาร์ดกันได
1: ้ครับผม
0: ตอนนี้คือเขาไม่เชื่อใจในสัญญาณในเรือ
1: ได้เลยของแคนนี่น่าจะไม่ได้เที่ยวอีก2ปี
0: ไ
1: ปชามาเรียนต่อเฉพาะทาง
0: นี่ตกใจนึกว่าจะแบบว่าเป็นคุณพ่อหรือเปล่า
1: อ๋อยังครับ พอเรียนต่อเฉพาะทางปุ๊บเนี่ยมันลาไม่ได้อีกประมาณ

0: ขนส่ง
1: ใช่ไหมครับ
0: ในการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์รถ
1: แต่ถ้าเกิดบังเอิญสนิทกันไงถ้าเกิดสมมติบังเอิญสนิทกันหรือบางทีนะคะพี่ไห้น้องคนนั้นคนนี
0: ้
1: ต่างๆนานาแต่บังเอิญว่าถ้าเราเป็นคนโอนลอยกับคนที่เราไม่ได้รู้จักจ่ายตังมาแล้วจบถ้าบังเอิญว่าสิทธิ์ของรถยังเป็นชื่อเราถ้าเกิดบังเอิญว่าคนที่ซื้อรถเราไปแล้วไปทำอะไรก็ตามผิดกฎหมายเช่นขับชนเมาแล้วขับเขาเห็นทะเบียนรถเขาสอยกลับมาที่ใครคะเจ้าของรถเดิม
0: ถูกต้องครับ
1: เพราะนั้นการลีกฎเกณฑ์กติกาข้อนี้เข้าใจค่ะว่ามันมีความลำบากนะ มันมีความลำบากอยู่แต่เขาก็บอกว่าอยากจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องที่สุด
0: ใช่คือเข้าใจในจุดมุ่งหมายแต่คราวนี้ก็เลยต้องปรับกันแหละครับเพราะว่ามันก็คงมีหลายเรื่องที่อาจจะไม่ได้คิดไว้นะฮะอย่างเช่นกรณีที่มีรถมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยหลายคนก็ทุ้งติงบอกว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์1คันเนี่ยบางทีมันเก่ามากนะเอาไปขายก็ไม่ได้แล้วเอาอันนี้เป็นเกณฑ์ก็อาจจะยากอยู่หรือบางคนอย่างที่พี่อ้อยบอกว่าโอนลอยไปชื่อก็เลยค้างอยู่ในระบบนะครับส่วนรถยนต์เนี่ยหลายคนก็มีรถยนต์แต่บางทีก็เก่ามากๆซื้อมาแล้วมันขายไม่ได้แล้วบางทีก็โอนลอยเหมือนกันแล้วก็มันมีประเด็นก่อนหน้านี้คือคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ปรากฏว่าบางทีก็มีคนที่เขาเรียนแบบ
1: กศน.
0: คราวนี้มันเป็นนักศึกษาก็จริงนะแต่ฉัน
1: อายุกว่า
0: เยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรื่องเหล่านี้แหละครับก็เลยต้องมีการปรับกันไป
1: มันมีความหลากหลายค่ะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขาใช้เกณฑ์แบบว่าใช้ AI ช่วย
0: ก็
1: ใช่แหละ AI ช่วยแต่ว่าที่สุดแล้วต้องมีผู้นำท้องถิ่นค่ะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้เราไม่นับแค่เฉพาะในเมืองนะแต่หมายถึงจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเห็นว่าเอ้ยวิถีของการใช้ชีวิตเขาเป็นคนที่จำเป็นจะต้อง

0: ยากขึ้น
1: ออกไปแล้วก็อายุ70 71กันแล้วอะ
0: แต่ในมุมนึงค่ะก็มีหลายคนที่มีการคอมเมนต์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าจริงๆแล้วอุบัติเหตุมันสามารถเกิดขึ้นได้หมดใช่ๆอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะเพียงแต่แค่ว่าบังเอิญว่าอันนี้อาจจะเป็น1
1: ในสาเหตุ
0: 1ในวัตถุประสงค์ที่การเดินทางนั้นเพื่อจะไปยืนยันสิทธิ์นะคะนะมีประกันชีวิตด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้หลักเกณฑ์ใดๆก็ตามเขาก็เลยจะมีการดูก่อนว่าถ้าเกิดหลักเกณฑ์ของการไม่ผ่าน
1: บ
0: ัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่หลายคนบอกว่าไม่สบายใจเลยค่ะที่ใช้คำว่าบัตรคนจนค่ะเขาก็คงจะใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไงคะแต่ว่าวันนี้ประโยคนี้คือประโยคแห่งการที่เข้าใจด้วยกัน
1: ใช่
0: ใช่ค่ะเข้าใจไปพร้อมๆกัน
1: เพื่อที่บัตรคนจนก็จะได้รู้ว่าต้องการให้คนที่จนจริง
0: ๆค่ะ
1: นี่นะฮะ
0: ค่ะ
1: คือหลักเกณฑ์ที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยคือเดี๋ยวก็ต้องรอเคาะแบบชัดเจนไงคือมันก็มีมาเบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวน่าจะต้องรอชัดเจนอีกครั้งนึงว่าแบบกฎเกณฑ์ออกมาจริงๆเป็นยังไงและจะคัดกรองได้ขนาดไหน
0: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีการยืดระยะเวลาในการอุทธรณ์ค่ะ
1: อย่างน้อยที่สุ
0: ดการอุทธรณ์ไปถึงกันยายนเมื่อวานที่เราอัปเดตกันใช่ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลายๆคนคือมีการคัดกรองจริงๆค่ะแล้วเราจะได้เอาเงินจากภาครัฐไปช่วย

0: ปลดออกเลยแต่ทั้งหมดมันมีกระบวนการต่อจากนั้นเพราะมันจะเชื่อมโยงอ้าวแล้วตกลงต้องดันคะแนนขึ้นมาตอนนี้ก็เลยมีคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดดันคะแนนขึ้นมาแล้วรู้ได้ยังไงว่าคะแนนที่ถูกดันขึ้นมาเป็นคะแนนบริสุทธิ์จริงคือพอมันเกิดความไม่ไว้วางใจอ่ะมันไม่ไว้วางใจกันได้ทั้งหมดอ่ะ
1: มันทำให้การสอบหลังจากนี้เปลี่ยนไปเลยนะครับในมุมมองของหลายๆคนที่เขาตั้งใจ
0: ใ
1: ต
0: ั้
1: งใจอ่านหนังสือสอบจริงๆนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ออ
0: หนึ่งความเห็นของคุณผู้ฟังค่ะน่าจะมีระบบนักการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือในกระบวนการได้คือตอนนี้มันสาวไปมันมีโอกาสคิดได้หมด
1: คิดได้หมดเลยแต่ทุกอย่างอย่างที่บอกแล้วมันอยู่ที่หลักฐานที่หามาถึงได้แค่นั้นเอง
0: ว่าหลักฐานสาวถึงไหม
1: ครับ
0: นะคะ
1: นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เราน่าจะต้องตามมาต่ออีกยาวๆนะครับเพราะว่าขยายผลต่อเนื่องมากๆแล้วก็การเข้าบรรจุอะไรก็เลื่อนกันหมดเนี่ยนะครับโอเคผมเห็นมีเรื่องของครูทราย
0: ใช่ใช่ใช่ไหมครับใช่ค่ะ
1: เรื่องของครูทราย
0: เป็นเรื่องที่สะท้อนหัวใจมากจริงๆ
1: อันเนี้ยคือเราก็ได้มีการพูดคุยกับภรรยานี่แหละว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมีด้วยหรอที่จะพูดอย่างนี้ได้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: จริงๆพี่แบบงงมากคือในฐานะที่คุณพ่อคุณแม่พี่อ้อยจะค่อนข้างป่วยบ่อยแล้วก็ไปตามโรงพยาบาลแล้วก็สำคัญสุดคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะคุณหมอยังพูดเลยว่าเชื่อไหม

0: เหลือ4นาทีอัปเดตเรื่องของภาษีนิดนึงแล้วกันพอด
1: ี
0: มันมีภาษีที่มีมติออกมานะครับมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎรกร
1: ค่ะ
0: มาตรการก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมให้ประชาชนก็มีส่วนช่วยสนับสนุนวิสาหกิจมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ตามนี้ขยายสิทธิ์ที่ประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินให้แก่วิสาหกิจเพื่อสังคมให้ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสามารถนำไปลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้1เท่าผ่านระบบ e-donation ตั้งแต่1มกราคม
1: คือตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่มเป็น2เท่า
0: ตอนนี้เพิ่มเป็น2เท่าอันเก่านี่1เท่าใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ล่าสุดเนี่ยเพิ่มเป็น2เท่าละก็ตั้งแต่เนี่ยนะฮะ1มกราคม67ถึง71ให้ถึง71เลย
1: พี่ต้องไปดูซิว่าบริจาคอะไรบ้างอ่ะสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม
0: เพื่ออะไรบ้างอ่ะวิสาหกิจเพื่อสังคมนี่คืออะไรบ้าง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเท่าที่เรารู้มาอย่างเช่นสมรรถการลดหย่อนภาษี2เท่าเนี่ยจะเกิดขึ้นกับการที่อ่ะเราร่วมกันบริจาคในโรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งสถาบันการศึกษาในบางที่
0: ลองเช็คดูก่อนว่าอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: วิสาหกิจเพื่อสังคมก็คือธุรกิจที่มุ่งแก้ปัญหาสังคมนู่นนี่นั่นนะครับในนี้บอกมีอะไรชัดเจนไหมในการหาข้อมูลให้
1: กำลังหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าทำธุรกิจเพื่อการแก้ปัญหาสังคม

0: เอกนะคะขอบคุณค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตด้วยแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
1: ครับผม
2: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอก

0: หรือทาง Shopee และ Lazada
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: อยู่กันต่อนะครับกรีนมอร์นิ่งโชว์นะครับดูเรื่องเจลาโต้กันหน่อยดีกว่า
3: โอ้โห
2: นะฮะเจลาโต้กระแสมารุนแรงมากใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยที่เราจะนำเสนอวันนี้ไม่ใช่ที่ทางพิกิตเขาสัมภาษณ
3: ์ใช่ค่ะ
2: นะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่มันมีเหตุการณ์ที่มีคนไปเจอว่ามีเศษแก้วปะปนแล้วก็บาดลิ้นกับพุงแก้มนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางผู้บริหารก็บอกว่าได้เข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วก็ติดตามอาการของลูกค้าต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันทางพารามิเตอร์ก็ได้ทบทวนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการให้บริการทั้งการจัดการภาชนะแก้วการตรวจสอบก่อนเสิร์ฟการทบทวนมาตรฐานปฏิบัติงานและก็อบรมพนักงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับก็บอก

0: ผู้กระทำผิดใน3ข้อหานะครับก็คือกระทำการประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและความผิดตามพรบ.ควบคุมอาคารแล้วก็อื่นๆด้วยหลายคนถามหาถึงเจ้าของร้านเพราะเจ้าของร้านก็เป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บนะครับคือเจ้าของร้านตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้สอบปากคำนะครับเพราะว่ายังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็ยืนยันว่าการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปอย่างรอบคอบและก็รัดกุมอาศัยทางหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของสำนวนคดีแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้บาดเจ็บอันนี้คือในเรื่องของคดี
1: ค่ะนะคะแล้วก็มีการชดเชยอย่างที่บอกไว้ค่ะมอบเงินช่วยเหลือด้วยนะคะให้กับญาติผู้เสียชีวิต14รายรายละ 300,000 บาทค่ะนะคะก็ตอนนี้รวมเป็นเงินทั้งหมดก็คือ 4,200,000 บาท
0: ครับ
1: คราวนี้ผู้เสียชีวิตที่เหลือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของญาตินะคะให้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวด้วยนะคะเป็นวงเงินอีกกว่าประมาณ9ล้านกว่าบาทนะคะคือตอนนี้ข่าวมันมี2กระแสใช่น้องโบกำลังเช็คอยู่ใช่ไหมคะข่าวของพี่อ้อยใน PPTV ออนไลน
0: ์
1: อันนี้นะคะเขาอัปเดตว่าส่วนกรณีเจ้าของสถานประกอบการที่เสียชีวิตตอนที่พี่เห็นประโยคนี
0: ้ตกใจ
1: พี่ก็เอ๊ะตกลงเขาเสียชีวิตแล้วหรอเพราะว่าในข่าวนี้บอกว่าคุณไตรฤทธิ์นะคะคือกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องรอผลการสอบสวนให้ชัดเจนก่อนถ้าพบว่าเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี
0: ้
1: แต่พี่ยังไม่เห็นข่าวอื่น
0: ยังไม
1: ่คอนเฟิร์มว่า
0: เ
1: จ้าของร้านเสียชีวิตนะอันนี้เอาจาก PPTV ก่อนนะคะจากข่าวที่อยู่ในมือนะก็เดี๋ยวขอเช็คความชัดเจน

0: ี68เนี่ยกรรมการวัดก็หารือกันถึงการบูรณะสังขารก็เลยเสริมฐานรากใหม่คราวนี้เนี่ยพอลงไปปรากฏว่าทราบชื่อแล้วว่าทางร่างด้านในเนี่ย
1: ต้องบอกเป็นแบบท่านทวดเลย
0: เป็นท่านทวดครับ
1: ค่ะเป็นท่านทวดของผู้ที่ก่อสร้าง
0: ใช่ครับเป็นคุณย่าทวดของตระกูลก็คือคุณย่าทวดฟุ้งครับเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2494แล้วก็นำอัฐิเนี่ยมาบรรจุไว้ในวิหารนี้ในเวลาต่อมาก็สอดคล้องกับผลตรวจเบื้องต้นของทางนิติเวชแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่าเป็นโครงกระดูกเพศหญิงก็เลยประสานทางญาติผู้สร้างวิหารกับสน.คลองตันในการขอรับชิ้นส่วนโครงกระดูกดังกล่าวนะครับซึ่งขณะนี้ทางญาติผู้สร้างวิหารก็ประสานติดต่อรับโครงกระดูกของคุณย่าทวดฟุ้งนะครับเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลณวัดท่าทองจากนั้นเนี่ยวัดก็จะหารือกับตัวแทนทายาทเพื่อฌาปนกิจแล้วก็นำอัฐิมาบรรจุไว้ณวิหารริมป่าพรเช่นเดิมแต่ก็อาจจะบรรจุในแบบอีกแบบหนึ่งละเพราะสมัยก่อนเราย้อนกลับไป 50-60 ปีนะ
1: ใช่ค่ะก็ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในตอนน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: นะคะ
0: ก็เคลียร์นะเคลียร์นะฮะโอเค
1: ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่อย่างน้อยนะทุกข่าวจะสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่ง

0: อร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเรตนะครับและตะซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณครับไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นะครับ
1: นะคะขอบคุณน้องแคนด้วยค่ะพรุ่งนี้จะเป็นน้องอ้อมสุนิสากับใครคะโบ
2: พ
1: ี่
2: เคเบ
1: ิ
2: ล
1: กับพ
0: ี่
1: เคเบ
0: ิ
1: ล
0: มาจัดด้วยเหรอ
1: ใช่
0: โอเค
1: เราจะเวียนกันมาค่ะนะติดตามกันได้ต่อไปสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: สวัสดีจ้าจารุพัชร

0: วันนี้นะครับขออัปเดตนิดนึงก็คือ AirPod Link เสียนะจ๊ะเพราะฉันเดินทางก็นึกถึงคำนวณเส้นทางอื่นๆด้วย
1: โอ้คำนวณไม่ทันแล้วพี่
0: เธอทีนี้เดี๋ยวอุ้ยคึ้มฟ้าคึ้มฝนอยู่นะ
1: เดี๋ยวคำนวณฟ้าฝนด้วยเหมือนกันคำนวณไม่ถูกเลย
0: นะครับ
1: ไม่รู้จะตกมาเมื่อไหร่
0: ละเม็ดระวังด้วยแกหน่อยสิ
1: แกไม่ทัน
0: ละเม็ดระวังด้วย
1: ระมัดระวังเช้าวันนี้คุณผู้ฟังเป็นยังไงอ่ะ
0: คุณฟังหรอ
1: คุณฟังโอเคหรือเปล่า
0: สดชื่น
1: วันนี้พุธกลางสัปดาห์แล้วนะ
0: ถูกเป็นวันที่ดูดพลังงานมากที่สุด
1: จริงวะเนี่ย
0: พอรู้สึกว่าแบบคนก็จะรู้สึกแบบครึ่งทางแล้วอีกคนนึงก็บอกเอ้ยเหลืออีกตั้งครึ่งทางอะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะคิด
1: เสี่ยงแบบเป็นขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่
1: แต่ว่ามันก็มีบ้างเหมือนกันเนาะบางอาทิตย์บางสัปดาห์ที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนืดเนาะก็พยายามพึบๆเข้าไว้หน่อยละกัน
0: สิ่งที่ฉันท้อใจที่สุดในวันนี้คืออะไรรู้มั้ย
1: คืออะไรอ่ะ
0: ฉันเปิดแอปคนละครึ่งขึ้นมาแล้วอ่ะ
1: แล้วเป็นยังไง
0: เงินไม่เหลือแล้วจ้า

0: อัพสกิลเราอยู่เป็นระยะเหมือนกันเนาะว่าลูกรู้อะไรเราก็อาจจะต้องรู้ให้เท่าทันหรือบางทีอาจจะมากกว่านิดนึง หรือบางทีมันก็ตามไม่ทันก็มีเหมือนกันเออนะคะก็ต้องพยายามอ่ะศูนย์ต่อต้านการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กแห่งออสเตรเลียนะคะภายใต้การนำของตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือว่า AFP เขาเรียกร้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองทำความเข้าใจความหมายแฝงของอีโมจิแล้วก็คำย่อที่ใช้ในการสื่อสารกันทางออนไลน์นะคะเพื่อที่จะสังเกตว่าอุ๊ยลูกหลานเราเนี่ยกำลังตกเป็นเป้าหมายของผู้ร้ายทางออนไลน์หรือเปล่านะคะคือเขามีการเผยแพร่อีโมจิแล้วก็คำย่อทั้งหลายที่พ่อแม่ควรจะรู้จะได้ทำความเข้าใจภาษาทางออนไลน์ที่ผู้ร้ายเนี่ยมักจะใช
1: ้
0: นะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็เป็นหนทางในการแบบเข้าหาเด็กๆอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าอีโมจิและคำย่อส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่การสื่อสารที่คือเราดูผ่านๆเผลอๆมันจะดูเหมือนก็ไม่ได้มีอะไรนี่นะไม่มีอันตรายแต่ว่าบางสัญลักษณ์อะเขาบอกว่ามันมีความหมายแฝงซึ่งอาจจะเป็นที่รู้กันดีในกลุ่มผู้ไม่หวังดีว่าใช้อันนี้แล้วหมายถึงอะไรนะคะคือเขาบอกว่าไม่ได้อยากจะให้พ่อแม่แบบตื่นตระหนกต

0: พิมพ์อะไรเลยหรือว่าแค่พิมพ์เจตนาดีอะไรบางอย่างอาจจะบางคนบอกเธอก็เธอผิดกาลเทศะบางทีมันไม่ใช่ด้วยบางทีถูกกาลเทศะก็ยังโดนอย่างนี้อยู
1: ่ก็ยังโดน
0: ขนาดผู้ใหญ่ปกติอย่างเงี้ยยังโดนคุกคามเลยเพราะฉะนั้นเด็กจะไม่เหลือหรอ
1: บางทีแบบว่าเราก็พิมพ์อ่ะเราปากแจ๋วแบบในคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยพอพิมพ์เสร็จแล้วเรากดปึ้งแล้วเราก็ไปไหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าคนที่เขารับสารอ่ะเขาก็จะไม่ไหว
0: จริงนะครับคือขนาดเราโดนคนปากแจ๋วใส่เรายังรู้สึกเลยน้องๆเด็กๆอย่างเงี้ยแล้วโตมาในท่ามกลางแบบนี้มันจะท็อกซิกขนาดไหนเพราะฉะนั้นน่าทบทวนอยู่นะฮะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียที่ผู้ใหญ่ต้องคอยดูเนาะไม่อยากบอกว่าคอยคุมแต่บอกว่า
1: พอพูดคำว่าควบคุมปุ๊บมันก็รู้สึกเหมือนแบบมีความอึดอัดเกิดขึ้นแหละ
0: ใช่คือจริงๆแล้วบทบาทของพ่อแม่ในสมัยนี้ก็จะเห็น2บทบาทคือเป็นผู้แนะแนวหรือว่าเมนเทอร์อีกมุมคือต้องเป็นเพื่อนด้วย
1: เป็นเพื่อนด้วยก็มันต้องเวทให้ดีอ่ะ
0: ครับ
1: นะคะบางทีแบบเป็นเพื่อนมากซะจนความ
0: ตามใจอ่ะ
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: ตามใจสปอยไปก็
1: มันก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: นะคะคู่คุณมากไปมันก็ไม่ได้อีก
0: ก็จะดูว่าครูใหญ่มาอะไรเงี้ย
1: จะเป็นครูใหญ่ปะ
0: ไม่จ้ะ
1: เป็นเพื่อนไหม
0: ฉันขออยู่หลังห้องเลยจ้ะ
1: อยู่หลังห้องนะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับซีคอนนะคะเขาเดินหน้าขยายธุรกิจนะคะสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเปิดซีคอนศูนย์รับสร้างบ้านบางแสนชลบุรีนะคะศูนย์บริการแห่งใหม่เพื่อรองรับความต้องการสร้างบ้านของลูกค้าในจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทรารวมถึงจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะตอกย้ำกลยุทธ์ขยายตลาดสู่ภูมิภาคที่มีศักยภาพการเติบโตสูงจากแรงสนับสนุนของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของเมืองด้วยเนาะแล้วก็ความต้องการสร้างบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงนะคะ Grand Opening ฉลองเปิดศูนย์บางแสนชลบุรีนะคะรับโปรสุดคุ้มเลยค่ะซีคอนรับสร้างบ้านชวนลูกค้าโซนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะมาร่วมฉลองการเปิดศูนย์ใหม่พร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปีจัดขึ้นเฉพาะช่วง Grand Opening เท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 69นะคะเพราะว่าการสร้างบ้านคือการตัดสินใจครั้งสำคัญเลยเลือกสร้าง

0: ังสุดแรงม้าเติมเลย
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

ยาวนี้อย่าไปไหนถึงเวลาร่วมเผ่าทุกสายพันธุ์มารวมตัวกันที่ Pet Expo Championship 2026ไม่ว่าจะเผ่าแมวหมานกหนูงูเต่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2 สิงหาคมเริ่ม10 โมง

0: ลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
1: 106.5 Green Wave
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเร็ต
3: บ้านรั่วใครผิด
4: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
5: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
4: ต้องโทษคน
3: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซด์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทค

0: ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: อ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
0: ์สตาร์ทเมื่อไหร่

0: ไปมาแล้ว
1: ไปมาแล้วใช่ไหม
0: นานแล้วครับ
1: นานมากแล้วนะคะก็เคยไปแบบว่าใส่อะไรแบบว่าหงว่าวิวอะไรอย่างงี้ป่ะล้อแหลมอะไรเงี้ย
0: อุ้ยเธออย่าทักสิ
1: จากที่ไม่เคยจะเคยตอนนี้ละ
0: เขาเรียกว่าฉี่ช่อง
1: เขามีการประกาศมาตรการใหม่นะคะสำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองวอร์เรน่านะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ริมทะเลสาบโคโมของอิตาลีเขามีการยกระดับมาตรการก็คือจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่อาจจะแต่งกายไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร
0: ่
1: นะคะคือวอร์เรน่าเป็นชุมชนชาวประมงขนาดเล็กแต่ว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะคะเขาก็มีการประกาศใช้กฎระเบียบใหม่อย่างเป็นทางการตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนายนที่ผ่านมาละนะคะเพื่อที่จะควบคุมดูแลจัดระเบียบนักท่องเที่ยวที่อาจจะแต่งกายล่อแหลมไม่ค่อยสุภาพเช่นอาจจะใส่เพียงแค่บิกินี
0: ่
1: หรือถอดเสื้อเดินเที่ยวอะไรเงี้ยในบริเวณที่นอกเหนือจากชายหาดท่าเรือที่จอดเรืออะไรเงี้ยนะคะ คือเขามีกำหนดโทษปรับด้วยนะถ้าเกิดว่าคุณฝ่าฝืนอะไรเงี้ยตั้งแต่50 ถึง 200 ยูโร
0: ครับ
1: ก็ค่าปรับก็ถูกเหมือนกันนะ
0: ก็ให้เตรียมตังค์กันไปด้วยใช่ไหมที่จะบอก

100,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทนะคะคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคมและวันที่3สิงหาคม2569นะคะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถดูร่างหนังสือชี้ชวนได้นะคะเข้าไปที่ www.sec.or.th นะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง7แห่งนะคะมีธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยไทยพาณิชย์CIMB ไทยค่ะ UOB บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรานะคะรวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet นะคะโทร1240กด6ค่ะฝากคำเตือนเอาไว้ด้วยนะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนนะคะแล้วก็ผู้ลงทุนเนี้ยสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนเข้าไปที่www.s

ด้วยนะครับส่งข้อความมาตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้ด้วยนะคะวันนี้วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ส่งเพลงมาทักทายกันได้ครับชั่วโมงนี้ครับเราไปด้วยกันสบายสบายอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนจนถึง10 โมง 11 โมงโน่นเนี่ย

จอยพีเจพีฝากข้อความมาบอกว่าทางด่วนรถติดมากครับแต่ยังไม่หงุดหงิดเพราะว่าเพลินกับเพลงมากดีใจที่มีความสุขนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากปามี่หลุมอากาศครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM

0: การสอนให้เข้าใจกับความสุขแสนเรียบง่ายเมื่อชีวิตก้าวไปด้วยสัจธรรมที่แท้จริงพุธนี้สามทุ่มกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
1: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็น

ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมบอกว่าวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือมันไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไปนะคะแต่เป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเร่งดำเนินการเพราะมีข้อมูลจากหลายหน่วยงานเหมือนกันนะคะอาจจะจากเป็นข้อมูลขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเขาบอกว่าปี 66-68 นะคะเป็นช่วงที่โลกเรามีอุณหภูมิสูงที่สุดเป็นประวัติการขณะเดียวกันก็คาดการว่าจะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือทั้งคลื่นความร้อนภัยแล้งเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วรุนแรงมากขึ้นในหลายภูมิภาครวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วยังมีข้อมูลอีกว่าไทยเราเนี่ยนะคะจากเดิมอยู่อันดับ72ในปี65มาตอนนี้เนี่ยอยู่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ17ของประเทศที่

0: แล้วก็สามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านตัวชี้วัดร่วมกันในระดับสากลด้วย
1: ครับ
0: มันไม่ใช่แค่ในระดับบ้านใครบ้านมันนะมันก็ทั้งหมดอ่ะ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่มีพรมแดนอ่ะ
0: ทั่วถึงกันนะ
1: มันทั่วถึงทุกคนได้รับบุญทั่วถึงกันเลย
0: รับบุญว่าบาปว่าบุญ
1: ขอบคุณคุณปู่ทรัมป์ด้วยที่บอกว่าโลกร้อนไม่มีจริงซึ่งตอนนี้ก็คือกระทบกันหนักมากอย่างที่บอกไปปีนี้ที่อเมริกาก็ในช่วงฤดูร้อนตอนนี้เข้าฤดูร้อนแล้วเขาไม่สามารถจัดกิจกรรมกลางแจ้งได้หลายที่เลยแม้จะเป็นวันชาติของเขาที่ผ่านมาก็ตามนะครับเพราะฉันก็ติดตามกันเห็นเขาบอกว่าอุณหภูมิของน้ำทะเลครึ่งปีแรกตอนนี้ก็คือสูงกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเป็นตัวชี้วัดชัดเจนมากว่าซูเปอร์เอลนีโญมาแน่จ้ะ
0: ขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช่
0: สูงขึ้นไปเรื่อย
1: ๆใช่ไม่เลือกเขาไม่เลือกเอาเขามาแน่แต่นี่ไม่ต้องเลือกเขามาแน่อยู่แล้วฉันไม่ได้เลือกด้วยจ้ะ
0: เ
1: ขามาแน่
0: ๆหลายประเทศนะคะก็คือเจอเรื่องของคลื่นความร้อนหนักมากเหมือนกันช่วงนี้นะคะทางฝั่งยุ

0: ตามเธอแนะนำอันนี้นะสเปรย์น้ำผึ้ง BN Plus ที่มีความหอมเย็นทันทีช่วยคืนความสดชื่นให้เสียงของคุณและเสียงของเราด้วย
1: อุ้ยอร่อยด้วย
0: เราใช้เสียงอยู่ตลอดหาซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปและที่ CJ Mall ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับสเปรย์น้ำผึ้ง BN Plus ค่ะอยู่กันต่อพี่เฟียสค่ะ
1: เมื่อก่อนมีข้อความทักเข้ามาด้วยบอกว่าพี่สุธินันท์ไม่กลับบ้านเลยเหรอคะ
0: 24ชั่วโมงกลับทำไมที่นี่แอร์เย็นจะตาย
1: บอกคุณผู้ฟังเลยว่าคุณสุธินันท์เขานอนอยู่ใต้แผงดีเจมิกเซอร์ตรงนี้แหละ
0: เธอถ้าฉันลงไปนอนอยู่ตรงนั้นฉันไม่น่ารอด
1: อุ้ยวันดีกันดีไม่ใช่วันดีกันดีพอต้นชั่วโมงปุ๊บพอหัวขึ้นมาอ่านข่าวแล้วก็กลับหลืบเข้าไปข้างใต้
0: คือถ้ามันเดินทุกต้นชั่วโมงมันเหนื่อยไงฉันนั่งอยู่ตรงนี้เลย
1: คนหรือจูออนเอาถามจริง
0: อยู่กับพี่เฟียสนะช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
1: มีไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่มาฝากพี่ต๊อกกับคุณผู้ฟังด้วยครับI love you, Solas. Green
2: Update. โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้

เก่งแค่ไหนนะครับมาจากไหนก็ตามสั่นไหวเพราะความรักกันทุกรายนะครับเทคนิคเก่งไม่พอซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพีพีด้วยนะครับหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าโอ้มันผ่านเรื่องความรักมามันแบบสะเทือนใจจังเลยเก่งมาทุกวงการทำงานเก่งดูแลบ้านเก่งดูแลตัวเองเก่งพอมาเจอเรื่องความรักนี่โอ้โหบางคนล้มละลายไม่เป็นท่าเลยนะครับหลายๆครั้งเราลืมฟังหัวใจตัวเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราชวนมาฟังหัวใจตัวเองในงานนี้กับดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy ครับพี่อ้อยแนะนำเสมอเลยว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฟังคนอื่นมาเยอะแล้วเราช่วยคนอื่นมาเยอะแล้วแต่หลายๆคนละเลยตัวเองเหลือเกินคราวนี้มาเปิดพื้นที่แล้วก็ให้เวลากับตัวเองจะเป็นพื้นที่ที่เราฟังคนอื่นแล้วเราก็จะได้ฟังตัวเองสะท้อนกันไปในทิศทางเดียวกันนะครับในงานนี้เนี่ยใครที่สนใจนะครับได้ไปเจอพี่อ้อยแน่นอนนะครับหลังจากที่พี่อ้อยบอกว่าจัดรายการมาตั้ง33 ปีแล้วครั้งนี้เพิ่งเป็น One Stand Up Empathy ครั้งแรกในชีวิตของพี่อ้อยด้วย

0: ยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เขาเป็นในวันนี้นะครับมีเพลงแถมให้ด้วยนะครับเหมือนเวลาที่เราไปซื้อของแล้วพ่อค้าแม่ค้าชอบแถมให้เราน่าจะชอบโมเมนต์แบบนี้กันเนาะวันนี้ฟิกก็จะแถมให้นะฮะพ่อค้าแถมของให้แต่นี่แถมเป็นเพลงให้แล้วกันนะครับได้ยินข่าวครับเกี่ยวกับเรื่องของทาง Workpoint นะครับมีการปรับโครงสร้างแล้วก็มีการลดขนาดองค์กรแล้วก็จะมีพนักงานเขาบอกว่า 50% เลยทีเดียวนะครับที่

0: MEA Smart Life จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้มั้ยมันขม
2: มีมั้ยนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟ

0: ชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟเกาะโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: Smiley Request เช้านี้ขอบคุณด้วยครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินด้วยขอบคุณที่มาเจอกันเช้าวันนี้นะครับขอให้ทุกคนมีวันที่ดื้อหลายคนบอกว่าดื้อคือไรอ่ะดื้อคือดีหรืออะไรก็ได้ที่มีความสุขนะครับอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะ

ำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
2: ตุ๊กแก

ทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องนะคะซึ่งกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำงานนอกเหนือสิทธิ์อันนี้ก็มีโทษปรับนะตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทพร้อมกับส่งตัวกลับประเทศต้นทางทันทีนะคะส่วนทางฝั่งนายจ้างหรือว่าผู้ที่รับต่างด้าวเข้าทำงานโดยผิดกฎหมายก็มีโทษปรับเหมือนกันตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแรงงานต่างด้าว1คนและถ้าพบการทำผิดซ้ำอีกนะคะก็จะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดถึงขั้นจำคุกนะคะอ่ะคือก็ต้องไปศึกษาข้อกฎหมายด้วยเนาะคนที่เป็นฝั่งนายจ้างด้วยนะคะมันก็จะมีทั้งงานที่ห้ามต่างด้าวทำเด็ดขาดมีกี่งานก็ลองไปดูนะคะรวมไปถึงงานที่ก็ทำได้นะ

0: ผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาทนะคะกรณีกู้เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อประยะเวลาการกู้40ปีวงเงินกู้ 300,000 บาทเงินงวดเริ่มต้น 1,100 บาทนะคะแล้วก็ธสเนี่ยเขายังลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าด้วยนะสำหรับการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดน้อยกว่า5กิโลวัตต์นะคะแล้วก็ไม่เกิน 50,000 บาทกรณีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปขนาดตั้งแต่5กิโลวัตต์ขึ้นไปลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ GH Bank Call Center นะคะโทร02-645-9000
1: ครับผม
0: นะคะหรือว่าติดตามข่าวสารของธนาคารผ่านทาง GH Bank Social Media ได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมนะการขอสินเชื่อทุกครั้งควรกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
1: ครับผม
0: เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะ
1: จำเป็นมากๆอันนี้
0: จำเป็นมากๆหมายถึงว่าจำเป็นจะต้องกู้
1: เท่าที่จำเป็น
0: กู้เท่าที่จำเป็น
1: และชำระคืนไหว
0: ถูกต้องอ
1: ันนี้ท่องให้ขึ้นใจ
0: ท่องให้ขึ้นใจมากๆนะคะก็มันจำเป็นนะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เอาเท่าที่เราไหว
1: ครับผม
0: เข้าใจเนาะ
1: เข้าใจครับ
0: หมายถึงว่าเราสองคนเข้าใจเน
1: า
0: ะ
1: เข้าใจครับ
0: เข้าใจจ้ะช่วงหน้านะเดี๋ยวเจอกันค่ะอยู่กับพียูนะติดตามกันต่อค่ะ
1: จ้า
2: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ผ่านที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า 106.5
1: Green Wave อย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ย 11:30 นนะครับเดี๋ยวเราจะมีศิลปินคนหนึ่งที่ออกเพลงมากี่เพลงดังทุกเพลงคุณผู้ฟังนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีลิสานะลิสาด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่เมื่อกี้บอกว่าเป็นศิลปินที่ออกเพลงมาดังทุกเพลงเขาใส่หัวคุณผู้ฟังว่าจริงไหม เออซึ่งเพลงใหม่วันนี้เนี่ยที่จะมาแนะนำกันเป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่ครับ
2: ซิงเกิลที่3ค่ะ
1: ซิงเกิลที่3ซ
2: ิ
1: งเกิลแรกชื่อเพลงว่า
2: My Daisy ค่ะ
1: โอ้โหเห็นไหม My Daisy นี่คุณผู้ฟังขอทุกวันวันนึงเนี่ยเราเปิดหลายช่วงมากๆนะ My Daisy ใช่
2: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็ซิงเกิลที่2ชื่อเพลงว่าร
2: ักหมื่นครั้ง
1: รักหมื่นครั้งคุณผู้ฟังก็ขอกันทุกวันเห็นไหมแล้วมาถึงซิงเกิลที่3แล้วนี่ซิงเกิลล่าสุดเลยชื่อเพลงว่าอะไรครับ
2: ชอบกลับได้ยังค่ะ
1: ชอบกลับได้

0: คือคนที่เราแอบชอบแต่เรายังไม่เคยบอกเขาเลยก็ส่งได้
1: ใช่
0: หรือว่าคนที่เราคุยอยู่แต่ว่าไม่มีสถานะที่ชัดเจนสักทีอย่างเงี้ยก็ส่งได้
1: ถูกค่ะ
0: เหมาะเลย
1: เหมาะเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอเคได้ครับนี่คือซิงเกิลที่3ของลิสานะลิสานะครับคุณผู้ฟังนะฮะโอ้โหก็สุดท้ายนะครับอยากให้ลิสาฝากกับชาวกรีนเวฟหน่อยซิงเกิลที่3แล้ว2เพลงที่ปล่อยออกมาตอนแรกเนี่ยก็เป็นเพลงที่ดังมากๆแล้วก็ป๊อปมากๆชาวกรีนเวฟฟังกันทุกวันนะครับซิงเกิลที่3นี้สุดท้ายละอยากฝากอะไร
1: ขอฝากเพลงนี้นะคะชอบกลับได้ยังค่ะฝากชาวกรีนเวฟทุกๆคนนะคะไปฟังกันได้ที่ YouTube มาทีม Official นะคะแล
0: ้
1: วก็ตอนนี้ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเลยค่ะ
0: นี่นะ
1: ใช่ค่ะชอบกลับได้ยังชอบกลับได้ยัง
0: นี่นะครับลิสานิสานะครับแล้วก็ฝาก MV ด้วยคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้เกือบ2ล้านวิวแล้วนะครับปล่อยมาแค่6วันเองนะฮะขอให้ปิ้งเปรี้ยงปังๆนะจ๊ะ
1: ค่ะทุก
0: โอเควันนี้ขอบคุณลิสานิสาด้วยครับ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิคฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่
3: ว
0: ิตาวัน
3: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
4: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วย

0: 10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
1: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
3: พูดถึงคลื่นความร้อนนะคะที่มาเร็วแล้วก็รุนแรงเป็นปรากฏการณ์ทางฝั่งยุโรปส่งผลมาถึงไทยเราด้วยเราก็ร้อนอยู่แล้วนะคะอาจจะข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าการส่งออกแอร์แล้วก็ส่วนประกอบของไทยไปยุโรปนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีมูลค่าอยู่ที่ 148.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคือขยายตัวสูงถึง 40.7% เรียกได้ว่าสูงสุดในรอบ7เดือน
4: ครับ
3: คือดูจากโครงสร้างตลาดยุโรปแล้วบ้านเรือนเขาก็มีเครื่องปรับอากาศเพียงแค่ประมาณ1ใน5เท่านั้นนะคะคือคลื่นความร้อนรุนแรงแล้วก็เกิดขึ้นเร็วกว่าปกติก็กระตุ้นให้

0: นะคะคือก็ไม่ใช่แบบจะมุ่งหน้าส่งออกอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเงื่อนไขต่างๆของเขาด้วยนะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนนะคะเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปนะคะจำนวน4ชุดด้วยกันค่ะโดยหุ้นกู้มีอายุตั้งแต่3ปีถึง10ปีบริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A บวกแนวโน้มบวกนะคะจากบริษัท Trist Rating จำกัดเมื่อวันที่17มิถุนายน2569แล้วก็มีวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้และเพื่อให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัทนะคะโดยหุ้นกู้ที่เสนอขายเนี่ยมีทั้งหมด4ชุดนะชุดที่1อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.15% ต่อปีนะคะชุดที่2อายุ5ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.50% ต่อปีส่วนชุดที่3เนี่ยอายุ7ปีนะอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00% ต่อปีแล้วก็ชุดที่4อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.20% ต่อปีสำหรับหุ้นกู้ชุดที่4อายุ10ปีผู้ออกหุ้นกู้เนี่ยนะคะมีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได
1: ้
0: ตั้งแต่หุ้นกู้มีอายุครบ5ปีเป็นต้นไปนะคะชำระดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุหุ้นกู้สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปนะคะจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทและ

0: ดี๋ยวมาเล่าให้ฟังทำไมอ่ะ
1: อะ
0: อยากฟังเพราะอยากฟังซ้ำเหร
1: อ
0: เดี๋ยวมีโอกาส
1: ไม่พี่บอกคล่องดีนะโอ้โหชอบมากเลยมีคนฟังชอบพี่อ่าน
0: นะ
1: จริงพี่อากาศฟันนี
0: ่แต่เราเขาพูดอย่างนี้เขาไม่เห
1: ็
0: นเราไม่เห็นตาเขาไง
1: คนฟัง
0: เขาต้องถอดแว่นตาพูดเขาพูดไปเรื่อยตาเขามองอะไรก็ไม่รู
1: ้มองพี่นั่นแหละ
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าเกิดไม่ได้มองพี่อ่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าพี่อยู่ในใจผมอยู่แล้ว
0: โชคดีมากยังไม่ได้กินอะไรถ้าพูดตอนบ่ายโมงนี่สงสัยแต่เห็นใจคุณผู้ฟังเหมือนกันนะน่าจะกำลังกินข้าวอยู
1: ่อ๋อเฮ้ย

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเข้าห้องน้ำนานมากพี่เป้
2: ขอโทษดิเอาโทรศัพท์ไปเล่นเพลินไปหน่อยอ่ะ
1: นี่ต้องระวังเลยนะคะการนั่งแช่บนชักโครกเกิน10 นาทีแถมก้มเล่นมือถือเนี่ยจะเพิ่มแรงดันในช่องท้อง

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ชีวิตยุคนี้จะทานอะไรต้องคิดถึงคุณประโยชน์อาหารเป็นหลัก
2: คุณคะความหอมอร่อยก็ต้องครบนะคะลองนี่สิคะ
1: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่เหยาะ
3: หอมโหน่ากินอ่ะหืมอร่อย
1: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดย

0: หาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเรื่องของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8 ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูป

ใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่

0: โลกคือปัญหาการจมน้ำมันเป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญนะคะทั้งในระดับโลกแล้วก็ระดับประเทศจะรายงานสถานการณ์ป้องกันการจมน้ำขององค์การอนามัยโลกค่ะเขาบอกว่าทั่วโลกมีคนจมน้ำเสียชีวิตประมาณ 300,000 คนต่อปีเยอะมากนะมากกว่าครึ่งเกิดขึ้นในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะส่วนประเทศไทยเรานะคะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 3,748 คนหรือวันละกว่า10คนนะคะมากสุดเนี่ยเป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ45ถึง59ปีแล้วก็กลุ่มอายุต่ำกว่า15
1: ครับ
0: คือถึงแม้ว่าบ้านเราจะสามารถลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำในกลุ่มเด็กลงได้ถึงกว่า150แต่ว่าการป้องกันการจมน้ำเนี่ยมันก็ยังคงเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่เขาบอกว่าทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังต่อไปนะคะสำหรับวันป้องกันการจมน้ำโลกเนี่ยนะคะตรงกับวันที่

0: ดูทรงแล้วไม่น่าจะไหว้พระแล้วว่ายน้ำ
1: ทำไมล่ะว่ายน้ำเนี่ยไม่ค่อยว่ายจริ ง
0: แต่ว่ายพระ
1: เออว่ายพระมากกว่า
0: ต้องมองเขาใหม่ละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ทำไมอ่ะพี่ผมนี่ดูเป็นคนแบบไม่ใจบุญเลยเหรอ
0: เออ
1: โอ้ตอบแบบไม่คิดเลย
0: อ๋อต้องคิดนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ตายแล้ว
0: โอเค
1: พิ้วพาลองเปิดกล้องมาดูนะ
0: อ
1: ่
0: าอ่า
1: พี่ต๊อกเนี่ยตอนเนี้ยเขาใส่ชุดขาวผมเนี่ยใส่ชุดดำนะ
0: คือใส่เสื้อขาวนะกระโปรงดำอ่
1: าเข้าใจ
0: เออ
1: คือเสื้อขาวเนี่ยเหมาะกับการทำบุญ
0: เหรอ
1: จิตใจเอ้าเวลาเขาทำบุญเขาใส่เสื้อขาวไง
0: อ๋อ
1: เออแต่เสื้อดำเนี่ยไม่เหมาะกับการทำบุญ
0: ใส่เสื้อขาวมาทุกวันเลย
1: เออใช่ไหม
0: มันขนาดนั้นเลยเหรอ

0: ฝ่า
1: ขำเหมือนไม่เชื่อตัวเองว่าอ๋อฉันทำบุญ
0: ไม่น่าเชื่อว่าตัวเองกรรมเยอะเลย
1: กรรมเยอะอ่ะช่วงหน้าเนาะเดี๋ยวกลับมามีคลีนอัปเดตด้วย
0: จ้ะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
3: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
0: ลุยกันต่อนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับพี่ยูนะครับมีคนบ่นว่าง่วงนะฮะนั้นเดี๋ยวชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้านะครับเป็นเพลงเพราะที่มีจังหวะหน่อยแล้วกันเป็นเพลงเพราะที่มีจังหวะนะครับฟังแล้วไม่ง่วงแล้วกันนะฮะ

0: ดยบ้านและสวนแฝด31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: สำหรับใครนะครับที่รอลุ้นบัตรโคโรนาไลฟ์นะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของการลุ้นบัตรนะจ๊ะแล้วก็ใครที่ร่วมสนุกผ่าน Facebook นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้เวลา 18:00 นนะครับเราจะประกาศผลผู้โชคดีกันนะครับว่าใครเนาะจะได้10รางวัลไปนะครับรางวัลละ2ที่นั่งนะจ๊ะแล้วก็วันศุกร์นี้ก็มีแจกแบบยกแก๊งเหมือนเดิมนะครับ1รางวัล6ที่นั่ง

0: บ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์จัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super specialจากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถ

0: ่ากระต่ายและอีกหลากหลายสายพันธุ์มาช็อปมันส์กับกองทัพสินค้าบริการเพื่อสัตว์เลี้ยงพร้อมกิจกรรมแสนสนุกการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ฟินทุกโซนทั้งสัตว์ฟันแทะสัตว์ฟาร์มและสัตว์เอกโซติก30กรกฎาคมถึง2สิงหาเริ่ม10โมงเช้าเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงครึ่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย NCC
1: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
2: ให้มัน
3: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
4: แต่คนพูดมีแฟนนะ
1: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับ

นี่ข้อความนี้น่ารักมากเลยเขาบอกว่าเปิดกรีนเวฟที่ร้านค่ะลูกค้าเนี่ยเดินผ่านคุยกับเพื่อนว่าเธอเพลงเพราะจังเลยเปิดเพลงเพราะจังเลยเขาเจ้าของร้านนะเลยหันไปบอกว่าดีเจรูปหล่อด้วยนะครับโปรโมทให้ผมด้วยเหรอขอบคุณนะครับ

0: ความกล้าในใจแล้วลุกขึ้นเริ่มใหม่ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววัน

0: ครึ้มตั้งแต่เช้า
1: วันนี้เหมือน
0: ไม่รู้ไปตกที่ไหนหรือยังไงแต่ว่าแถวอโศกไม่ตกนะ
1: ยังไม่ตกแต่ว่าก็ร้อน
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: อย่าเพิ่งตกนะ
1: โอ้โหนี่เดือนอะไรเดือน7
0: กรกฎาคม

0: ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: J playlist 55 minutes DJ PU
2: มาลุยกันต่อนะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้วันพุธนะครับพุธเพราะยกชุดกับ PU นะจ๊ะ

Request โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจ

0: ได้ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: ไม่มีหรอกลุกปุงจืดอะตอนนี้มีแต่ลุกไวแล้วหน้ามืด
3: อาการนี้เรียกว่าภาวะความดันต่ำเมื่อเวลาเราเปลี่ยนท่าจะแนนเกิดจากเราเด้งตัวลุกเร็วเกินไปเลือดที่วิ่งไปเลี้ยงกองไปที่ขาจนหมดปั๊มหัวใจไปเลี้ยงที่สมองไม่ทันเลยมีอาการเวียนหัววันหลังนะจะลุกยืนยังไงให้ใช้กด3วินาทีนะแนนวินาทีที่1ลุกขึ้นมานั่งตัวตรงก่อนวินาทีที่2รอให้เลือดปรับสมดุลไม่เวียนหัววินาทีที่3ค่อยๆก้าวขาเดินออกมาการค่อยๆขยับจะช่วยให้หัวใจปรับแรงดันทันไม่วูบแล้วก็ไม่

0: แผนที่บริษัทกำหนดโปรดตรวจสอบเพิ่มเติมณจุดขาย
1: อาหารแมวและสุนัข

0: ดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะรัฐบาลได้เพิ่มสิทธิ์บัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะคะเพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและก็ลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต

0: การผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพซึ่งมีศัลยแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนแล้วก็มีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

ถอดจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBAN Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: แต่งเนื้อไม่ใช่ใครค่ะง่ายจากฟองเบียร์
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็ม

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: จะเรียกสติเธอยังไงดีนะ
2: แอบ
1: ข้างหลังไม่สับสนมากค่ะ
2: ขอจูนก่อนนะคุณผู้ฟัง
1: สุธินาถบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ไงคะพี่อ้อยศุกร์อะไรพรุ่งนี้พฤหัส
2: ข้าวสุกมั้งพี่อ้อยหุงข้าวไว
1: ้สับสนอลหม่านไปหมดเลย
2: สับสนไปหมดเลยนะคะ
1: สารภาพซีจะไปไหนล่ะคะวันศุกร์นะ
2: ไม่ได้ไปไหนเลยมาทำงานปกติเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้เป็นพฤหัสอยู่นะคะ
2: ใช่ค่ะพรุ่งนี้พฤหัสบดีค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้ววันศุกร์ก็จองบัตรรีมาสเตอร์ได้ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค
2: ่
1: ะอยากจองพี่อ้อยศุกร์หน้าค่ะ
2: ศุกร์นี้จองรีมาสเตอร์
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ศุกร์ถัดไปจองของพี่อ้อย
1: 31กรกฎาคม
2: หน่วยกู้ใจพร้อม

0: โอ้นะคะจับจองเตรียมตัวนะ
1: ค่ะ
0: เป็นเจ้าของบัตรให้ทันเพราะว่ามีคุณผู้ฟังก็หลังไมค์มาเยอะเหมือนกันบอกเฮ้ยกูไม่ทันนะพี่ย้อยทำไงด
1: ีทันสิคะขอบคุณมากขอบคุณล่วงหน้าจริงๆค่ะ
0: นะคะถ้าเกิดว่าได้บัตรเรียบร้อยนะก็ไปเจอกับย้อย
1: ได้ค่ะ12
0: กันยายน
1: ใช่ค่ะ
0: บ่ายโมงนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเตือนว่าบ่ายโมงนะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมาเตือนกันบ่อย
1: ๆเนอะเดี๋ยวนะอันนี้บอกผมเคยฟังพี่ย้อยร้องเพลงตอน DJ on stage
0: โอ้
1: น้องลืมไปบ้างลืมไปบ้าง
0: คุณผู้ฟังจำเก่งพี่อ้อย
1: แล้วคิดดูสิคือคนทำสคริปต์คือตอนพี่ชอตไงก
0: ็
1: ช่วยพี่อ้อยมากเลยคือหนึ่งให้พี่หายอภพรขึ้นไปประกบแล้วร้องเพลงอะไรคะ
0: เพลงอะไรคะ
1: เชฟบะอีกปีนึงทำอีกทำไมถึงไม่เข็ดคะพี่คะพี่อ้อยขึ้นอีก
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนั้นก็จะไปร้องกับรุตสุภรุตใช่ค่ะเป็นความทรงจำที่ไม่เคยลื
0: ม
1: แต่ถามว่าให้อยากกลับมาอีก

0: 1แห่งนะคะ
1: 551
0: แห่งสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมแล้วก็มีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้บริการชั่วคราว56แห่งนะคะเนื่องจากว่าพบข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยกรณีที่ข้อบกพร่องไม่ร้ายแรงกฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งแต่ถ้ายังพบความเสี่ยงร้ายแรงก็จะสั่งปิดทันทีนะคะโดยกรุงเทพมหานครจะเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องตลอด2เดือนนี้พร้อมกับเข้าตรวจซ้ำรวมถึงกำหนดให้ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารรับรองจากวิศวกรหรือผู้เชี่ยวชาญนะคะในประเด็นที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการสังเกตเช่นอาจจะเป็นพวกระบบไฟฟ้าภายในอาคารพวกวัสดุชนวนหรือว่าวัสดุกันเสียงนะคะเพื่อยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนะ
1: คะ
0: เห็นว่าในช่วงวันเสาร์ที่นี้นะคะทางกทมเนี่ยจะเชิญผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยมาเข้ารับฟังแนวทางการใช้เช็คลิสต์มาตรฐานเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันนะ
1: คะ
0: แล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้บริการ
1: ค่ะจำเป็นมาก
0: ค่ะ
1: นะเราถอดบทเรียนกันบ่อยแล้วค่ะเราพูดคำนี้บ่อย

0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: ทั่วประเทศ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ พี่อ้อย
4: เอาล่ะวันนี้นั่งคิดอยู่ว่าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเล่นอะไรดีนะเอาอย่างนี้ดีกว่าให้ช่วยกันเลือกเพลงจากอัลบั้มแรกพี่ว่าเพลงจากอัลบั้มแรกเป็น

0: บรรยากาศอัลบั้มไม้มวนค่ะใหม่เจริญปุระเพลงจากอัลบั้มแรกของใหม่เจริญปุระนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยขอบคุณและยินดีที่ทุกคนสนุกมากในการช่วยกันหาเพลงนะคะวันนี้ให้คุณช่วยกันเลือกค่ะเพลงจากอัลบั้มแรกของศิลปินที่คุณอยากฟังคือเพลงอะไรบ้าง
1: โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: และนี่คืออัลบั้มแรกของ Tree Man Down

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด

0: ดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลเปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: 1 2 3
5: go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน

0: แต่ตอนนี้มันสูงกว่าที่คาดไปเยอะมาก
1: โหมันเกินประมาณนึงไปเยอะเลยนะคะ
0: ใช่ใช่ค่ะก็อีก4ปีเนาะ
1: ค่ะ
0: ลองดูค่ะแต่ยังไงก็ตามเราได้ซื้อลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะคะ
1: ได้ดูเน
0: า
1: ะ
0: ได้ดูสิคะ
1: ปิดท้ายกันนะคะพูดถึงคำว่ารักตัวเองนะคะเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยเนา
0: ะ
1: แต่ถ้าเราพยายามเปลี่ยนตัวเองทุกอย่างเลยเพียงเพราะว่าอยากให้ใครสักคนเนี่ยกลับมารักเราแบบนั้นเนี่ยบางทีก็ต้องถามตัวเองเหมือนกันเนาะว่าเรากำลังรักตัวเองจริงๆหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะ
1: นี่คือประเด็นในซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP 6ค่ะ
0: เห็นป่ะเขาไม่ได้มีตลกอย่างเดียว
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ดูราว
1: ใช่ค่ะอันนี้ดูย้อนหลังได้เฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคือเมื่อต้องกลับมาเจอแฟนเก่าอีกครั้งอ่ะปลื้มตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ
0: ่นี่
1: ปลื้มท

0: ไม่ได้นะคะแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นดูแลตัวเองใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ดูย้อนหลังกันนะซิทคอมใต้โต๊ะทำงาน EP 1ถึง EP 6คือดูได้แบบเต็มอิ่มเลยเฉพาะบนแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าอาจจะพลาดดูไปเนาะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ใครที่กำลังพยายามเปลี่ยนตัวเองอยู่นะคะก็ลองถามตัวเองดูว่าเรากำลังทำเพื่อให้ใครรักนะคะหรือว่าทำเพราะวันนี้เราเริ่มอยากจะกลับมารักตัวเองจริงๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งซิทคอมที่สนุกสนานจริง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: พี่อ้อยว่าไงคะ
1: ก็ถ้ามีซิกแพคแล้วก็เอาเงินมาคืน จบที่เรื่องนี้แล้วกันนะคะ
0: สรุปก็คือยังไม่ได้เงินคืนเลยจ้ะ
1: ยังเดี๋ยวจะโหดขึ้นเรื่อยๆ
0: จะมีทวงโหดอีกไหมคะ
1: ก็มีบ้าง
0: มีบ้าง
1: โปรดติดตามตอนต่อไป
0: น่ากลัวมากเลย

0: ไหมคนเก่ง
1: เห็นคุณบอกว่าแค่ถึงวันพุธปั๊บหนึ่งจะหมดแรงอยู่แล้วค่ะขอเพลงให้กำลังใจหน่อยได้ไหมส่งเพลงนี้แล้วกันนะคะเป็นคนที่เวลาจะให้กำลังใจใครจะไม่บอกว่าต้องลุกขึ้นมานะต้องต่อสู้นะเอาแค่ถ้าเหนื่อยพักก่อนรับมือตามอาการค่ะอย่าพยายามเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอเดี๋ยวแผลใหญ่ไปเหนื่อยก็พักเดี๋ยวพอมันมีแรงขึ้นมาปั๊บเราเองจะค่อยๆลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ส่งเพลงนี้ให้คุณนะฝนถล่มหลายพื้นที่เหลือเกินนะคะ

เพลย์ลิสต์เพลงฝนเนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่เพลงหรอกค่ะที่เราจะได้ยินกันวนๆบ่อยๆนะคะแต่อันนี้เนี่ยคือมันเพิ่มสกิลไปสู่การเล่นเพลงประชดมากๆเลยอะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ตอนนี้นะคะใครก็ตามที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าอยากรีไฟแนนซ์นะคะจากสถาบันการเงินอื่น

0: พร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B B1 62

างทีก็เหมือนโลกเล่นตลกนะคะอยู่สักใกล้เลยนะแต่ไม่เคยอยู่ในหัวใจสักทีหนึ่งนะคะอะต่อเนื่องกันมาหลายต่อหลายเพลงเป็นไงล่ะบรรยากาศแบบนี้เจอเพลงแบบนี้เข้าไปแค่หวังว่าการเดินทางกลับบ้านของหลายๆคนจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีเพลงเพราะส่งคุณให้ถึงบ้านเลย

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน atime.live/greenwave โดย

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: แบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาที่เวลาของ Green News นะคะตามฟังด้วยกันต่อกับสินสุทินาทองชื่นผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าภูมิภาคของสหรัฐเตือนนะคะว่าระบบไฟฟ้ากำลังเผชิญความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนกำลังผลิตเนื่องมาจากความต้องการใช้ไฟที่พุ่งสูงนะคะโดย Southwest Power Pool หรือ SPP ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการโครงข่ายไฟฟ้าได้ประกาศเตือนด้านพลังงานระดับ3นะคะนั่นก็แปลว่าผู้ดูแลระบบโครงข่ายต้องนำกำลังการผลิตสำรองบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟคือโดยทั่วไปแล้วนะคะผู้ดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนเฉพาะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาไฟฟ้าดับลุกลามเป็นวงกว้างแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่อื่นๆค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

ุ่ม11นาทีนะครับเดินทางกลับบ้านด้วยบรรยากาศฝนพรำถ้าเกิดว่าคนอยู่ในกรุงเทพนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ที่อื่นบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันหน่อยครับส่งข้อความมาทักทายกันได้แอปพลิเคชันอีทามฟังฟินเริ่มต้นเดินทางด้วยกันวันนี้ครับเป็นช็อตไรด์นะฮะสั้นๆ2ชั่วโมงก่อนจะมีคลับอินสไปร์เดย์

เองมิกซ์เองแต่งเองเล่นเองกันทุกอย่างเลยนะครับเรียกว่าใครที่สนใจงานจ้างของ Terracotta เข้าไปดูรายละเอียดมีเบอร์โทรด้วยนะให้ติดต่อไปเล่นงานจ้างตามบริษัทหรือว่าตามอีเวนต์ต่างๆได้นะครับทีนี้เนี่ยก็เลยตามไปดูที่คอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์เขียนว่าตามมาจากคีนเวฟค่ะฟังอยู่ที่คีนเวฟได้ยินที่คีนเวฟเลยตามมาดู MV ต่อเรียกว่าคุณผู้ฟังคีนเวฟเรา

0: อร่อยมากกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ซูเปอร์พาวเวอร์ X99 ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซูเปอร์พาวเวอร์ X99 ที่ปั๊มปตท.The ultimate power. วิธี save energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมที่วัดแขกดงป่าวัดแขกมองช้างในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับถิ่นสุที่น่าทองชื่นแคนาดาค่ะได้ยกเลิกการเฉลิมฉลองร่วมกับสหรัฐสำหรับการเปิดสะพานระหว่างประเทศกอร์ดี้ฮาวนะคะที่เชื่อมระหว่างเมืองวินเซอร์รัฐออนทาริโอของแคนาดากับเมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกนของสหรัฐเนื่องจากสหรัฐข่มขู่ว่าจะดำเนินมาตรการทางการค้าเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับสะพานกอร์ดี้ฮาวเนี่ยนะคะมีกำหนดเปิดในวันที่27กรกฎาคมนี้โดยพิธีตัดริบบิ้นเปิดสะพานเนี่ยมีกำหนดการในวันที่24กรกฎาคมซึ่งแคนาดาบอกว่ายังคงมุ่งมั่นที่จะเปิดสะพานในวันที่27กรกฎาคมแต่ว่าจัดงานเฉลิมฉลองในหมู่ชาวแคนาดาในวันที่24กรกฎาคมค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมายังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะ Green
0: News โดย Amogen Gel แสบร้อนกลาง

เป็นมีคนสุดท้ายพี่ป้อมพี่โต๊ะนะครับก่อนหน้านี้มีโปรดเถิดจากพี่ต้องเน่งรัดกล้าวด้วยเอาเพลงเก่าของพี่โป้โยคีมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับแล้วก็มีวันนี้เธอบอกรักหรือยังนะครับเวอร์ชันของพี่เทเรซากีล่ามาฝากกันทั้ง3เพลงเนี่ยจริงๆเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความอ่อนไหวนะครับแล้วก็มุมที่อ่อนแอเชื่อว่าทุกคนมีมุมนี้แหละแล้วเรามุมนี้มันจะเป็นมุมที่เราเปิดให้เฉพาะคนที่เราไว้ใจเท่านั้นถึงจะได้เห็นถึงจะได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรารู้สึกว่าเนี่ยมุมนี้ฉันเป็นมุมขี้แพ้นะฉันเป็นมุมอ่อนแอฉันนะแต่ฉันยินดีเปิดให้เธอรู้จักฉันเพราะฉันหวังว่าเราจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยของกันและกันแบบนี้เนี่ยแหละครับทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมีมิติมากขึ้นแล้วก็มันก็ลึกซึ้งมากขึ้น

0: มาสเตอร์คอนเสิร์ตนะครับขายบัตร24กรกฎาคม10โมงเช้าที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ตอนแรกนึกว่าเป็นพรุ่งนี้ปรากฏว่าพรุ่งนี้พฤหัสเองเหร
1: อโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเวเบอร์ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ก็อยากให้ถึงวันศุกร์เช้า10โมงจะได้ไปนั่งหน้าจอคอมนะครับแล้วก็เตรียมกดตั๋วกันได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
1: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: อืมเด็กทานได้ใช่ไหม
1: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่มีโอกาสมีโอกาสแม้มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สวยไร

0: ความที่แบบเราไปกันไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนถอยมาเป็นเพื่อนได้สุดท้ายรักตัวเองให้มากแต่รักให้เป็นรักในอีกมุมนึงคือถนอมหัวใจเนี้ยถนอมสติเนี้ยให้ครบยังอยู่กับเราให้เยอะให้นานที่สุดดีกว่าClub Inspire Day Club
1: Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
2: สวัสดีครับเรากลับมาเจอกันนะครับกับครับ Inspire Day เปิดคลับแล้วนะครับต้อนรับแขกรับเชิญแล้วก็ตามหา Inspire กันแบบธรรมชาติธรรมชาติจากชีวิตจริงของแขกรับเชิญของเรานี่แหละครับและก็แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนที่ต้องบอกว่าเพลงของเธอน่าจะเคยช่วยชีวิตใครเอาไว้หลายๆคนเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่อีกด้านหนึ่งของการเป็นเพลงที่อาจจะให้สติให้ข้อคิดหลายคนก็บอกว่าเพลงของเธอคนนี้เป็นการให้สติที่ค่อนข้างจะรุนแรงสักหน่อยบางคนอาจจะใช้มือปอบประโลมที่หลังเบาๆแต่ว่าเพลงของผู้หญิงคนนี้

มีมิวสิกซีรีส์ที่เขาทำขึ้นมาต่อกันก็ยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าอินตัดมาผู้หญิงทุกคนอัศจรรย์อันนี้ยิ่งแบบตอบคำถามเพราะว่าในวันนั้นยังไม่มีใครพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากนักพอบอกว่าจะอยากให้รู้ผู้หญิงทุกคนเอาแต่ใจรู้

0: เราก็จะบอกว่าโอเคเราทําให้ได้สุดเท่านี้แล้วนะแต่ถ้ามากกว่านี้เราไม่ทําละ
1: เรามองตัวเองเป็นนักร้องอะไรร็อก
0: จริงๆแล้วเอาบาลาดมากกว่าจริงปันไม่ใช่คนร็อกแล้วปันก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่ชอบร็อกขนาดนั้นน่ะ
1: แต่ก็ไม่ใช่แบบ
0: เราไม่ได้เป็นร็อกขนาดนั้นนะพี่จริงๆแล้วเราเป็นเอาจริงโดยชีวิตน่าจะเป็น easy listening ด้วยซ้ําเป็นคนแบบสายมาเย็นๆเลยนะแล้วอยู่ดีๆก็แบบร้องอะไรวะงงเหมือนกันงงเหมือนกัน
1: เนี่ยพอกําลังจะถามว่านอกจากถามแนวเพลงแล้วอะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนแรงมั้ย
0: แรงเป็นบางเรื่องค่ะเป็นเรื่องๆไม่ใช่ว่าแบบต้องยอมทุกเรื่องอะไรเงี้ยบางเรื่องเราก็รู้สึกว่าเรายอมได้แบบคนอื่นงงว่าทําไมถึงยอม
1: เช่น
0: โดยคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครเห็นเราอาจจะเป็นเพราะว่าข้างนอกเราดูเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบขู่โคตรดุโคตรคนก็จะตีความกันไปเยอะมาก
1: ด้วยเพลงใช่ไหม
0: ด้วยเพลงมันดุไม่นะแบบแล้วหน้านิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเขาแบบต้องเป็นคนเอาเรื่องจริงๆแล้วเอาเรื่องคนน้อยมากนะพี่น้อยมากๆที่มันจะเอาเรื่องจริงมันแบบถ้ามันโกรธจริงมันเงียบนะมันไม่ค่อยแบบ
1: ถ้าบอกว่าเราเอาเรื่องนี่คือเราเอาเรื่องอะไรเราด่าเสียงดัง
0: ถ้าล้ำเส้นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบมันไม่มีระยะมากๆหรืออะไรที่มันแบบปันว่าอะไรที่มันเกินเลเวลทั่วไปอ่ะที่มนุษย์เขาไม่ควรทำอ่ะถ้าอย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับเช่นอ่ะถ้าสายตาแล้วยังไม่หยุดคงต้องพูดอะไรแบบเนี้ย
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่เป็นคนแบบเพลงที่เราร้อง
0: ไม่ถึงกับทั้งหมดปันเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เราทำเพลงตรงเนี้ยถ้าเราไม่มีเศษ

0: ปานมีนักร้องคนโปรดไห
1: ม
0: ไม่สนค่ายนะไม่สนค่ายไม่สน
1: ปันชอบเยอะมากเลยพี่แบบพี่ตุ๊กวิทยาดาอย่างเงี้ยปันฟังตั้งแต่เด็กปันชอบมาก
0: แล้วชอบเพลงแนวนั้นหรอ
1: ใช่จริงๆปันเป็นคนชอบฟังพี่ตุ๊กมาก
0: พี่อยู่ในวงแค่คุณอย่างเงี้ยหรอ
1: ชอบฟังอะไรแบบสบายๆ
0: ฉ
1: ัน
0: ไม่ออกเลยถ้าเป็นปานพรร้องฉันจะเห็นงานวิวาเดียวดายภายใต้แสงจันทร์
1: ฉันต้องไปย้อนข้างหลังต้องอยากให้เขาเห็นหน้าถ้าเขาเห็นหน้าเขาจะไม่เชื่อว่าเธออยากจะอยู่ในวงแขนของฉันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ถ้าให้เราเลือกอะถ้าเราย้อนกลับไปแล้วเราเลือกได้เราอยากเป็นนักร้องแบบไหน
1: เป็นจริงเป็นสายอีซี
0: ่ยังไงก็อีซี่เป็นอาจจะไม่เป็นวิยดาเป็น
1: อะไรแบบสบายสบายอ่ะพี่จริงๆเป็นคนสายสบายนะสายชิล
0: แต่หน้าเราที่
1: แต่หน้าเราไม่ชิลไง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพอบอกว่าเราเป็นร็อกพี่รู้สึกว่าเราเป็นร็อกได้ไง
1: เป็นได้เป็นได้ค่ะคือแปลว่ามองอย่างนี้พี่อันพอเราเป็นนักร้องที่มันเป็นแบบเบ็ดตะเล็ดเป็นนักร้องเบ็ดตะเล็ดที่มันแบบทำงานมามากมายอะสมมติโลดโผนโชคชนเขาให้ทำอะไรได้ก็ทำได้พอเวลาที่มันทำอะไรได้อะมันก็เขาเรียกว่ามีของให้ช็อป

0: ากเลยนะใช้คำนี้ได้เลยว่าโชคชะตาของปาธนพรเนี่ยมันมากับเสียงจริงใช้เสียงนำทางมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการเรียนก็ไปเรียนที่วิทยาลัยหน้าศิลป์ก็ต้องใช้เสียงเข้าไปสอบว่าเขาจะรับเราไหม
1: เราเลือกเองไหมหรือว
0: ่
1: า
0: แม่ตอนแรกกับแม่ก่อนเลยแต่ว่าถามว่าร้องเพลงเนี่ยเราเลือกเองไหมเราชอบทั้งบ้านเพราะบ้านเราร้องเพลง
1: คือพี่อันนะได้ยินคำว่าวิทยาลัยหน้าศิลป์แล้วพี่ก็รู้สึกว่าสูงส่งมากมาดูแบบเหมือนของในล้วนในวังอะไรเงี้ยจริงๆเวลาริจริงจริงเรารู้สึกแบบนั้นนะตอนที่เราเข้าไปคือนึกถึงหน้าศิลป์พี่อันจะนึกถึงแบบโอ้โหตายแล้วแบบมือโค้งจีบ
0: มันยังมีอย่างนั้นอยู่พี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
1: แล้วเราก็เข้าไปเราก็ต้องกลัม
0: ไม่ใช่คือวิทยาลัยหน้าศิลป์เนี่ยมันจะมีหลายเอกมีเอกรำเอกโขนใช่ไหมคะเป็นพวกละครโขนอันนี้เป็นหลักเป็นหลักของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาจะมีทั้งร้องไทยร้องสากล
1: เคยเรียนพวกนี้มาก่อนไหม
0: ไม่เคยค
1: ่
0: ะ
1: แปลว่าตอนที่เข้าวิทยาลัยนาฏศิลป์คือครั้งแรกที่เข้าสู
0: ่การเรียนแบบเป็นระบบ
1: ก่อนนั้นก็คือร้องในห้องน้ำตอนอาบน้ำฝักบัว
0: แบบนั้นแหละแบบนั้นแหละร้องเพลงง่ายๆได้ยินอะไรก็ร้องตาม
1: ที่บ้านเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษไหม
0: ที่บ้านเป็นเผ่าพันธุ์ที่ร้องเพลงเป็นทั้งหมด
1: จริงป่ะ
0: ห้าคนร้องเพลงเป็นทั้งหมด
1: ห้าคนคือพี่น้องเหรอ
0: ใช่ค่ะพี่สาว
1: ห้าพี่น้องเหรอ
0: ห้าสาว
1: ผู้หญิงหมดเลยเหรอ
0: ผู้หญิงหมดเลยค่ะฟันคนสุดท้องแล้วทุกคนน่ะก็ร้องระดับมีถ้วยรางวัลกันหมด

0: ว่านะครูบาอาจารย์ที่ไปหรือว่ารุ่นพี่ที่จบไปแล้วที่แบบพอจบไปแล้วก็มาทำงานในวงการกันบ้างอย่างเงี้ยก็เริ่มมาหาแล้วก็มาช็อปนักร้องมาช็อปน้องๆที่อยู่ที่ใครที่พอเอามาทำได้ก็ดึงมาทำไปทำไปแล้วถ้าเราทำได้ทำในสิ่งที่เขาอยากได้อะเขาก็จะเริ่มปากต่อปากเอ้ยไอ้น้องคนนี้มันทำได้เราก็จะเริ่มมีงานละเนื้อของพี่เราก็เริ่มมีงานคอรัสค่ายนั่นค่ายนี้อะไรเงี้ยไปเรื่อยๆไปเปื่อยอ่ะจนชื่อเรามันเริ่มติดแล้วเขาก็เริ่มใช้เรียกใช้ไปเรื่อยๆเราก็จะพอหาค่าขนมอะไรของเราได้ทีนี้จากงานเบื้องหลังตรงนี้นี่แหละมันเลยนำมาสู่เบื้องหน้าในยุคที่มันแบบคอรัสไม่ได้มีให้เลือกมากนักนักร้องไกด์มีอยู่ไม่กี่คนอย่างเงี้ยพอเป็นนักร้องไกด์เนี่ยแล้วก็เป็นร้องเพลงประกอบละครด้วยเสียงเราเนี่ยจะเริ่มเข้าหู
1: มันคุ้นเสียง
0: มันเริ่มคุ้นเสียงโปรดิวเซอร์ละมันเริ่มคุ้นเสียงค่ายนั้นค่ายนี้ก็เริ่มอยากเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนเฮียนี่แหละค่ะเฮียเป็นคนเจอแล้วเฮียแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยขอเจอหน่อยคนนี้อะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่แล้ววะตอนนั้นอะไรประมาณเนี้ย24ตอนทำอัลบั้มแรกคือ24พอดี
1: รู้สึกว่าแบบฟินมากฝันเป็นจริงฉันอยากเป็นนักร้องอาชีพฉันอยากเป็นป๊อปสตาร์เป็น
0: มันมี
1: ภาพนี้อยู่มั้ยเสียงกรีดเงี้ย
0: จริงๆปานอ่ะเคยพูดกับเฮียว่าปันอยากเป็นแบบขอเป็นอย่างคุณอาหยาดนภาลัยได้มั้ยเอาไปแต่เสียงได้มั้ย
1: คือร้องไปทุกคนรู้ชื่อรู้เพลงแต่

0: วันนั้นเรารู้สึกยังไงกับชื่อเสียงที่มันถาโถมเข้ามาแบบ
1: ก็สนุกดีค่ะก็สนุกดีแล้วก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเพราะเราเป็นคนเบื้องหลังที่เห็นทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังทํางานอยู่ด้วยกันเพราะเราอยู่ในห้องอัดเนาะบางทีเราก็ต้องรอแล้วก็เห็นศิลปินมากหน้าหลายตาเดินเข้ามาปังก็นั่งรอเอาร้องเสร็จปังคอรัสเลยอะไรแบบเนี้ยเราก็จะเห็นหลายๆเบอร์เลยทั้ง Grammy RS อะไรเพราะเราเป็นมือปืนน่ะพี่เราก็วิ่งทุกตึกอะไรที่ได้ตังค์เราก็ไปหมดอย่างเงี้ย
0: ทั้งที่ตอนนั้นเราดังนะดัง
1: ไม่ดังสิตอนที่เป็นเบื้องหลัง
0: ไม่สิเอาตอนที่ดังแล้วสิ
1: ถ้าตอนที่ดังแล้วก็นี่ไงพอเราเป็นเบื้องหลังตรงนี้มามันก็เลยรู้สึกว่าโอเคเบื้องหน้ามันก็ประมาณนี้แหละแต่ถามว่าชอบเลยมั้ยตอบได้ไม่เต็มปากว่าชอบเลยมั้ยเพราะจริงๆแล้วในใจลึกๆเราอะยังไงเราก็ชอบงานเบื้องหลัง
0: ไม่ชอบ เราไม่รู้สึกแบบยูโฟเรียอะดรีนาลีนหลั่งไหลเวลายืนอยู
1: ่มันมีแต่ความกลัวกังวลมากกว่ามันรู้สึกว่าพอรู้สึกว่าคนคาดหวังความไพเราะจากร้องผิดมั้ยวะอะไรเงี้ยมันจะกังวลอย่างงี้มากกว่าร้องเพี้ยนยังไงดีวะอะไรเงี้ยเราอาจจะกลัวความไม่สมบูรณ์แบบที่แบบจะทำเขาผิดหวังไม่ว่า
0: ตลอดเวลาเนี่ยหรอตลอดเวลา
1: แรกเป็นแบบเป็นเยอะมากเลยว่าไม่ชินกับการอยู่เบื้องหน้าม
0: ีช่วงที่หลงไหลไปกับชื่อเสียง
1: มีอยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แล้วแต่ว่าไม่นาน
0: ตอนนั้นมันเป็นยังไงมันเราเปลี่ยนไปยังไง
1: ปานว่าปานอารมณ์ร้อนมากขึ้นเหมือนก็แบบเอ๊ะอะไรไม่ได้อย่างใจนี่แบบนิดนึงละเอ๊ะทำไมอ่ะ

0: พื่อสตาร์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: มันอาจจะเป็นเพราะคำว่าเอาเท่านี้แหละพี่เข้าใจไหม
0: ทำไม
1: เนี่ยเพราะความที่เอาเท่านี้เนี่ยนะมันกลายเป็นว่าปันรู้สึกว่าปันไม่ได้กดดันตัวเองสองมันไม่ได้อยากได้อะไรไปมากกว่านี้เท่านี้มันดีอยู่แล้วสำหรับตัวเองมันพอดีแล้วกับสิ่งที่ใจตัวเองรับไหวแล้วถ้ามากไปกว่านี้แล้วใจตัวเองรับไม่ได้ถึงเวลาที่มันแบบเปี้ยงป้างออกมาดีมากแต่ว่าชีวิตมันหายหรือความเป็นส่วนตัวหรืออะไรที่เป็นโลกส่วนตัวในโหมดของเรามันหายปันก็คงไม่โอเค
0: มันเคยไปแตะเส้นนั้นไหมฮะ
1: ใช่มันเคยไปแตะเส้นนั้นแล้วปันรู้สึกว่าปันทำงานมากเกินไป
0: ตอนนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: มันทำงานเห็นเงินทุกวันเลยพี่มันมีคอนเสิร์ตทุกวันวันหนึ่งบางทีสองรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่สองรอบ
0: ดีนะก็ชอบเงินไม่ใช่เหรอ
1: พี่แต่เส้นเสียงปะแล้วเพลงมันร้องง่ายปะ
0: อ๋อ
1: มันไม่ใช่เพลงแบบ
0: เธอก็ร้องเพลงเหมือนประกวดอยู่ตลอดเวลา
1: เพลงมันก็แบบโหดร้ายที่แบบแล้วมันร้องพวกนี้บังกับรู้สึกว่าพอเราใช้ใจร้องอะพี่อ่านมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยข้างในเพลงที่มันแบ

0: เออถ้าฟังมาขนาดนี้พี่เข้าใจได้เลยว่าทำไมเราถึงรู้สึกว่ามันเหมือนจะอ้วกในจุดๆนึงอ่ะขอโทษนะผมอาจจะพูดเกินของเขาด้วยซ้ำอ่ะแต่ถ้ามันโดนยัดแล้วแบบถูกต้องทำให้ได้อย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันก็สุดเหมือนกันนะถึงขนาดที่ปานเคยพูดว่าเราเหมือนกับเรือลำหนึ่ง
1: ถูก
0: เรือที่แข็งแรงแต่ไม่มีฝั่งให้ขึ้น
1: เออแบบนั้นแหละมันเคว้งคว้างอ่ะแต่เรืออุดมสมบูรณ์มาก
0: ก็คืออาจได้เงินได้ทอง
1: ใช่เราไม่อดหรอกอยู่บนเรือนั้นน่ะไม่ตายหรอกอะไรเงี้ยมันมีของกินยันตายอย่างเงี้ย
0: แล้วตอนนั้นเราเลือกหยุดหรอหรือเลือกอะไร
1: เราเลือกพักเราไม่ได้เลือกพักด้วยซ้ําเราปันว่ามันเป็นเรื่องที่ชะตาเนอะมันก็แปลกนะพี่อันเพราะมันเหนื่อยถึงสุดขีดแล้วเราก็แบบโหไม่ไหวแล้วขอพักได้มั้ยปันเคยไปอ๋อแล้วปันไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่เดือนนึงไปยุโรปไปแบ็คแพคกัน2คนกับเพื่อนสนิทปันมากอะไรเงี้ยก็ได้ไปชาร์จอะไรบางอย่างเหมือนกันก็พยายามก็กลับมาให้ไปดูแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเยอะๆอะไรเงี้ยไปเอาไฟสมัยก่อนเนาะพัก
0: ณวันนั้นวันที่รูทีนเราคือแบบทุกวันจุดที่มันเปลี่ยนจากทุกวันแล้วมันไม่ใช่ทุกวันแล้วอ่ะมันเกิดจากการเลือกของเราหรือมันเป็นไปตาม

0: นึ่งหรือเปล่าของการที่เขาเหมือนดีท็อกซ์ตัวเองออกจากสิ่งนี้ในการฮีลใจตัวเองหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาฟังว่าหรือเปล่าในช่วงหน้ากับ Club Inspire Day กับปานธนพรนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับ Club Inspire Day
1: Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น
0: กลับมา Club Inspire Day

0: ก็มาด
1: ำสวดตอนนั้นมันมีคนคิดว่ามันไปชุบตัวก็มีนะเขาบอกหูเนี่ยมาเนี่ยพวกเนี้ยมาชุบตัวหรือเปล่ามาเอาธรรมะฉาบหรือเปล่า
0: คือทำการตลาดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเป็นศิลปินแล้วจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์หรืออะไรอย่าง
1: นี้ป้าก็ไม่ได้สนใจเลยป้ารู้สึกเฮ้ยแต่ป้าเป็นแฮปปี้มากเลยพี่เพราะว่าม
0: ันไม่ได้เกิดจากการที่เราพยายามจะดึงตัวเองออกจากสิ่งที่ใจเรานะตอนนั้นมันเหนื่อยล้าม
1: ันเหนื่อยล้านะมันเหนื่อยล้าแต่ตอนนั้นก็มีทั้งละครเวทีเราก็เล่นนะเราก็เริ่มเล่นแล้วอย่างเงี้ยเจอเรื่องแรกก็โคตรหนักDream Girlอย่างเงี้ยแล้วก็โคตรเหนื่อยแล้วไม่อยากเล่นแล้วโอ
0: ้
1: โหโหดมากบอกไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้ว
0: เชียร์ลิงยูอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เสร็จปั๊บก็แน่ล่ะพอเสร็จจากอันนี้ก็มาทำในโหมดธรรมะแล้วพอทำแล้วกลับชอบพอเราชอบเฮ้ยมันได้พักใจแล้วรู้สึกว่าเสียงเรามีประโยชน์พอเราทำเสียงมันโทนร้อนไปแล้วเฮ้ยเอาเสียงที่เหลือมาทำเย็นๆบ้างก็ดีเหมือนกันนะสร้างเหตุใหม
0: ่ซึ่งเย็นเจี๊ยบเลยอ่ะไม่รู้คุณเคยฟังไหมมันเพราะมันแบบมันร่มเย็นมากจริงๆ
1: มันเหมือนกับเป็นคนละคน
0: แต่ปารู้ไหมว่ามันมีคนเยอะมากเลยนะที่เข้าใจไปถึงขนาดว่า
1: บวช
0: หรือว่าปานจะเลิกร้องเพลง
1: มีค่ะมีคนเยอะมากที่คิดอย่างนั้น
0: แล้วในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่า
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้นปันแค่รู้สึกว่ามันได้พักแล้วก็ใช้เสียงไปในอีกทางนึง
0: ซึ่งการพักตอนนั้นแปลว่าเราปฏิเสธที่จะรับงานไหม
1: ปฏิเสธไปหลายงานเหมือนกันเพราะว่าติดงานสารบัญญะ
0: แต่ไม่ได้แปลว่าไม่รับงานอีกแล้ว
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะ
0: แปลว่าทุกวันนี้เวลาจ้างปานไปร้องเพลงติดต่องานจ้างเราร
1: ับปกติค่ะ
0: บางคนที่เขาบอกว่าแบบคือเขาปฏิบัติธรรมจนเขาไม่สามารถกลับมาเล่นละครได้เพราะว่าละครมันเหมือนไปบำรุงกิเลสอะไรเงี้ยคือ
1: เข้าใจค่ะ
0: ข้าพเจ้าเองก็เป็นคนที่แค่ฟังไปเฉยแล้วก็อ๋อเหรอ

0: ำทางอะไรอย่างเงี้ย
1: แน่นอนค่ะต้องมีอย่างที่มันบอกค่ะก็เหมือนกับเราอยู่บนเรือเนาะถ้าเราไม่ปักเราไม่เห็นฝั่งต่อให้ฝั่งมันไกลมันปักไว้ก่อนมันรู้ว่าจะไปไหนมันเหมือนปัก GPS เน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ถามตรงๆมันต้องปักไปไหนเหรอ
1: ก็สมมุติว่าถ้ามันสู่การไม่เกิดได้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราจะไปถึงตรงนั้นเราปักต่อให้มันจะไกลแค่ไหนเราก็จะไป
0: ซึ่งในทางทฤษฎีและปฏิบัติด้วยอะเราสามารถไปตรงนั้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องบวชหรอ
1: ไม่จำเป็นค่ะมันไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเอางี้แล้วกันแต่ว่า มันก็แล้วแต่ว่าจะถกเถียงกันมาแล้วก็อยู่ที่ว่าชุดข้อมูลแต่ละท่านที่ได้มาเนี่ยได้มายังไงเนาะ แต่สำหรับปานปานก็มองว่าคนเราปฏิบัติกันเนี่ยมันหลุดอะไรที่มันหลุดพ้นล่ะจิตไม่ใช่เหรอจิตไม่ใช่เหรอที่เป็นอิสระมันไม่ใช่กายนะมันไม่ใช่รูปลักษณ์นะมันไม่ว่าคุณอยู่ในชุดไหนทุกคนปฏิบัติได
0: ้
1: ทุกคนมีลมหายใจก็ปฏิบัติได้
0: เราจำเป็นต้องหมดห่วงก่อนไหม
1: ไม่จำเป็นค่ะจริงๆมีห่วงก็ปฏิบัติได้ก็ดีแต่มันอาจจะแบบว่าไม่ได้ทางสะดวกนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันจะเป็นข้อขัดเกลาอีกแบบนึงเหมือนกันที่ดีที่จะทำให้เราเห็นการกระทบในความที่ไม่พอใจในห่วงนั้นอะหรืออะไรที่มันยังห่วงหน้าพะวงหลังไอ้เนี่ยพวกนี้แหละค่ะ

0: เรื่องกันกับการเตรียมตัวตายถูกไหม
1: ก็แบบจริงๆมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน
0: มันคือมรณานุสติไหมหรือมันไม่ใช่
1: ใช่ใช่ค่ะมันก็เป็นแบบนั้นแหละก็ถ้าศัพท์ก็จะคิดว่ามันก็คือมรณานุสติเนาะการที่เรานึกถึงความตายอยู่เป็นเรื่อย
0: ๆ
1: นึกไปบ่อยๆมันไม่ใช่การแช่งตัวเองแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีมากที
0: ่จะนึกถึงบ่อยๆเพื่อให้มันชิน
1: นึกถ
0: ึ
1: งบ่อยๆ
0: ให้มันรู้สึกว่า
1: ใจมันยอมรับให้ว่าใจมันยอมรับว่าเออเดี๋ยววันนึงมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเวลาเราไปงานศพเนี้ยเรานั่งมองในโรงเนี้ยเออเดี๋ยววันนึงเราต้องนอนในนั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องพยายามอันนี้คือแค่ภายนอกอันนี้คือแค่ระดับความคิดนี
0: ่
1: แต่ว่าพอระดับที่มันเป็นภาวนาเนี่ยปันเองก็เป็นยังไม่ได้ไปถึงไหนก็ต้วมเตี้ยมากก็ฝึกอยู่กับตัวเองนิ่งๆคนเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบความนิ่งพออยู่กับตัวเองนิ่งๆมากๆลมหายใจที่มันแบบภาวนาไปจนลมหายใจมันแผ่วจนลมหายใจมันไม่มีจนมันตกใจกับมันไห
0: มอ
1: ย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาร่างกายที่มันเริ่มชัดดาวด้วยความสงบเงียบนิ่งหูลมหายใจไม่มีเลยดูมันตกใจเปล่าค่อยๆฝึกไป
0: ขอโทษที่จะแตะคำถามถึงเรื่องนี้นิดนึงว่าในระหว่างที่เราพูดถึงเรื่องของการฝึกตายให้เป็นก็มีแชปเตอร์ของการสูญเสีย

0: ช่วยเขาอะไรเงี้ยใครจะไปรู้อะว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราทำอะมันเป็นเรื่องเล็กๆมากๆแต่บางครั้งมันช่วยอะไรใครหลายๆคนได้มันอุ้มใช่ป่ะเราก็ทำหน้าที่ของเราไปนะตรงนั้นตรงหน้าเนี่ยทำให้มันดีก็พอแล้วอะไรเงี้ย
1: ในก็พูดถึงเพลงใหม่พูดถึงเพลงสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันให้ได้ฝากไว้สักเพลงหนึ่งซึ่งจะเรียกว่าใหม่สุดไหมไม่รู้แต่เป็นเพลงที่ตั้งใจอยากพูดถึงก็คือเพลง
0: ทำให้คุณแม่คือเพลงภาวนา
1: ภาวนา
0: แต่งโดยพี่บังนี่แหละค่ะ
1: ทำไมถึงบอกว่าให้คุณแม่เพราะว่ามัน
0: คือปันว่าพี่บังอ่ะแกมาเผาแม่เนาะแล้วแกคงเห็นแหละโอ้วันเผามันก็ร้องห่มร้องไห้จะตาย
1: อ๋อเหรอแล้วเรา
0: แน่นอน
1: เรา
0: โอ้มันแบบ
1: เอาเรื่องอยู่ฮะ
0: เอาเรื่องนะเพราะมันสุดท้ายแล้วไงพออะไรที่มันเป็นสุดท้ายมันสุดท้ายจริงๆพี่บังอ่ะแกก็มาอะไรเงี้ยแกก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาแต่แกก็เขียนให้แม่ให้เราร้องให้แม่ส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือแกก็มองไปถึงว่าคนเราสมัยนี้บางครั้งก็จากกันไปง่ายๆเนาะจากกันไปง่ายๆมากๆเลยบางคนก็ไปเดี๋ยวลาบางคนก็อาจจะจากไปด้วยความตั้งใจของตัวเองแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาเลยในเงี้ยแต่ว่าพี่บังแมสเซจที่ก็อยากจะฝากบอกก็คือฝากบอกอะไรที่เราไม่เคยพูดอ่ะเราฝากเพลงนี้ไปบอกเขาหน่อยให้สายลมฝากไปบอกเขานะว่าเราภูมิใจในตัวเธอนะ
1: ร้องให้ฟังได้ไหม
0: โอ้เท่าที่จำได้จะทำได้ไหมเนี่ยลองดูนะคะ

0: แบบนี
1: ้พร้อมมาก
0: ฝากไป
1: เดี๋ยวขอมาเปิดหน่อยดีจะเก็บค่าลิขสิทธิ์ใช่ไหม
0: ไม่เก็บเขาเปิดช่วยกรุณาเปิด
1: อยากเปิดเลยอยากเปิดเลยพร้อม
0: ก็ร้องให้นั่นแหละร้องให้

0: ตั้งใจพิจารณาแล้วก็เลือก
1: ใช่รู้สึกตัว
0: สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเรา
1: ใช่ค่ะซึ่งมันจะเลือกได้โดย
0: ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สนุกก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราต้องตั้งใจเลือก
1: พอเรามี
0: ตั้งใจพิจารณาแล้ว
1: พิจารณาแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ก่อทุกข์ก่อโทษตัวเองปันคิดแค่นี้แหละอะไรก็ตามที่มันวะมันไม่ก่อทุกข์ก่อโทษเราทำแล้วเราจะไม่สร้างเหตุอันจะพาเราไปในแบบในทางอย่างนี
0: ้
1: เราไม่เอาแล้วเราต้องมีที่ตั้งใจต้องมีเป้าหมายมีหลักมันก็จะอย่างน้อยอ่ะมันอาจจะไปไม่ถึงพี่อันแต่ถ้าไม่ปักเลยจะยิ่งไม่เห็น
0: จริง
1: ถูกไหม
0: จริง
1: มันจะไม่เห็นเลยว่าจะไปทางไหนดีวะทะเลต้องเวิ้งวางกว้างใหญ่
0: อาจจะไปไม่ถึงก็ได้แต่อย่างน้อยหันหัวเรือไปในทิศทางที่ถูก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับผมและผมคิดว่าก็มาปักหมุดไปด้วยกันก็แล้วกันนะกับอินสไป
1: เดย์เท่าที่ได
0: ้อย่างน้อยก็ค่อยๆหันไปในทิศทางที่มันไม่รู้อ่ะถึงเปล่าไม่มีใครตอบได้หรอก
1: ไม่มีใครตอบ
0: แต่อย่างน้อยก็ไปในทิศทางที่มัน
1: สว่างเราคิดซะว่าสว่าง
0: เดินเข้าไปหาแสงที่มันสว่างเป็น closer to the light
1: อะไรอย่างนั้นอ่ะให้ใ
0: จมันนี่คือสิ่งที่พี่อันพูดอยู่ในใจตลอดเวลา
1: ใช่ไหมให้ใจมันมีกำล
0: ังเดินเข้าไปหาสิ่งที่ตรงไหนสว่างเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดพยายามด้วยกันทุกวันพุธสามทุ่มถึงสี่ทุ่มกับ Club Inspire Day แล้วก็วันนี้เรามีช่วงเวลาพิเศษกับอีกหนึ่งชั่วโมงกับคนพิเศษของเราใน

0: อนอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
3: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
4: ให้มัน
5: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
6: แต่คนพูดมีแฟนนะ
3: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วน

สียงร้องของนนทนนท์นะครับผมความทรงจำที่แสนดีมีต้องแอนเจนี่นะครับสักวันที่ฉันมีเธอแล้วก็กระต่ายบนดวงจันทร์จากโทนี่หลิวแล้วก็โรสลินทิพย์ด้วยครับ4:17ครับสวัสดีคุณผู้ฟังในวันพุธที่22กรกฎาคมในวันนี้ด้วยนะครับกรุงเทพมหานครโอ้โหหนักเลยครับผมคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้หลายพื้นที่นี่เต็มที่ไปด้วยฝนนี่เห็นใจพ่อแม่พี่น้องที่เรียกว่าค้าขายกันมากๆเลยทีเดียวนะครับพอฝนตกนี่ก็โอ้โหมันเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับในการค้าขายในทุกๆวันด้วยนะครับผมส่งกำลังใจก้อนใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ใครที่กำลังจะเดินทางกลับบ้านหรือว่าไปไหนต่อเนี่ยก็ขับรถให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในหลายๆพื้นที่ของถนนในกรุงเทพมหานครเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับเพิ่มเติมรายชื่อเพลงไหนบอกกันได้เลยนะครับผมผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินกับปอจนถึงเที่ยงคืนสำหรับค่ำคืนนี้

ซิงเกิลจาก No One Else นะครับผมแค่มีเธอให้รักกันนะเป็นโชคดีของฉันหลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยกันในค่ำคืนนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเพลงเพราะทุกเพลงตลอดไปจริงจ้าขอบคุณมากๆนะฮะคุณสัสิธรบอกว่าสวัสดีครับพี่ปอเจอพี่ปอล่าสุดน่าจะงานวิ่งซันต้ารันราวๆปี6162

0: 4ทุ่ม59นาทีนะครับผมซิงเกิลสุดท้ายในชั่วโมงนี้ครับเพลงเพราะๆเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันต่อในชั่วโมงหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหลากหลายข้อความส่งมาพูดคุยชื่นชมกันนะครับขอบคุณที่เปิดมาฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันในค่ำคืนนี
1: ้ DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดย

0: หมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กการ์แรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กการ์แรดไม่ใช่ก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กการ์แรด
2: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: Debut Track ครับคุณผู้ฟังครับงานจาก Bogie Lion เป็นงานเพลงที่โอ้ถูกขอเข้ามาตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงแนะนำเพลงใหม่กันเลยทีเดียวนะครับผมปลายปากกาจาก Bogie Lion กับเพลงนี้มีชื่อว่านาฬิกาทรายครับเอานาฬิกาทรายมาเป็นสัญลักษณ์ครับผมพูดถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยๆที่จะเดินทางมาถึงจุดจบนะครับผมก็เอาคุณสมบัติพิเศษของนาฬิกาทรายซึ่งต่างจากนาฬิกาทั่วไปมาเปรียบเปยในเพลงนี้นะครับผมนาฬิกาทรายจาก Bogie Lion วันนี้ส่งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้เลยละกันนะครับผมพรุ่งนี้ 4:00 นเราเจอกันใหม่ที่นี่Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้สวัสดีครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: ซิฟิกแล้วก็บางส่วนของแอฟริกาขณะเดียวกันมีการใช้กลยุทธ์การเลือกเขตอำนาจศาลเพื่อหาที่ที่มีการปกครองและกฎระเบียบที่อ่อนแอค่ะช่วงหน้าติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ
1: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ไม่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะเพิ่งมาค้นพบเจอนะคะคลื่นวิทยุที่เปิดเพลงเพราะกันตลอด24ชั่วโมงหรือว่าอยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วก็ตามทีนะคะต้องขอบคุณทุกข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายตั้งแต่นาทีแรกๆของหลังเที่ยงคืนเลยนะคะทั้งทักทายสวัสดีแล้วก็รวมไปถึง request เพลงทิ้งเอาไว้นะคะอ่านทุกข้อความอยู่แล้วค่ะแล้วต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่ตามฟังกันอยู่ทุกๆคืนเลยเที่ยงคืนจนถึงตีสองดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์นะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันสำหรับคนนอนดึกหรือคนที่กำลังอยากฟังเพลงเพราะๆก่อนเข้านอนในคืนนี้นะคะหลายคนอาจจะหนีไปนอนนานแล้วเจอชุดใหญ่เลยทีเดียวนะช่วงเย็นที่ผ่านมาเรียกว่าจัดหนักจริงๆหนักหน่วงมากทั้งลมทั้งฝนเลยนะคะหลายคนกว่าจะถึงบ้านก็เปียกมาล็อกมาแลกกันไปหลายพื้นที่เห็นตามข่าวเหมือนกันนะคะว่าป้ายโฆษณาเอ่ยต้นมงต้นไม้เต้นขายของพ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยปลิวกันว่อนเลยทีเดียวช่วงนี้ฝนถึงจะห่างหายไปหน่อยนะคะช่วง 2-3 วันที่แล้วยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงเหมือนกันเนาะวันนี้ก็เอาซะหลายๆคนตั้งตัวรับไม่ทันเลย

0: แอบจากหนุ่มกะลานะคะรีเควสต์ของคุณค่ะที่ส่งเข้ามาผ่านแอป A-Time ฟังฟินคืนนี้มีแต่คนอยากบอกรักทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า Smiley Request เพลงของพี่เบิร์ดที่คุณอยากฟังรออยู่ค่ะ
1: Chilling Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้น

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: มีเพลงที่เขาพยายามพูดถึงการ Move on จากความรักครั้งเก่านะคะทั้งที่ในใจก็ยังคิดถึงแล้วก็รู้ตัวดีค่ะว่าไม่ได้มีความสุขไหนเท่ากับตอนที่มีอีกคนอยู่ด้วยเลยนะคะนี่คือเพลงล่าสุดจาก Bus Because of You Einstein เพลง

0: ่างประเทศและก็ผลักดันเศรษฐกิจให้ขยายตัว 8% ภายในปี2572โดยกฎหมายฉบับนี้จะมอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีในวงกว้างแก่นักลงทุนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คือตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กำหนดสถานที่ตั้งนะคะแต่คาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงถึง500 ล้านรูเปียค่ะคือบอกว่าบาหลีเนี่ยนะคะซึ่งเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีศักยภาพค่ะซึ่งหลังจากการบังคับใช้กฎหมายแล้วเนี่ยนะคะรัฐบาลจะจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและหน่วยงานภาครัฐเฉพาะกิจเพื่อที่จะบริหารศูนย์กลางการเงินโดยทั้ง2หน่วยงานจะรายงานตรงต่อประธานาธิบดีแล้วก็รัฐสภาค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
1: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ

ารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชโฉมใหม่อร่อยเหมือนเดิมให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า

0: ให้จนถึงช่วงท้ายชั่วโมงนี้เลย
1: Green Wave 106.5 FM
0: เดี๋ยวช่วงตอนตีห้าเราจะกลับมาเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันต่อนะคะคุณผู้ฟังถามว่าแหมช่วงนี้ดีเจหายไปหลายช่วงนะคะจะไปจัดรายการเช้าๆตอน8โมงหรือเปล่าคงไม่เลยไปถึงตอนนั้นนะคะขอเป็นตีห้ากับ7ถึง7โมงเช้าก่อนละกันในเช้าวันใหม่วันนี้ค่ะแล้วเราเจอกันนะคะส่วนช่วงนี้เบรกแป๊บนึงละกันหมายถึงว่าให้คุณได้ฟังกรีนอัปเดตแล้วก็ฟังเพลงกันยาวๆก่อนที่ตีห้าตอนเช้าเราจะมาอรุณสวัสดิ์กันอีกรอบนึงนะคะ

0: กลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
1: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: 1ด้วยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ Green
1: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ยบ้านและสวนแฟร์มิดเยียจัดใหญ่กลางปี31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องอย่าอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: ญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
0: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยา

0: พอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: แวะมาเจอกันนะคะที่หินสุที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะหรือ FAO เขาบอกว่าปี2025มีประชากรในแอฟริกาประมาณ309ล้านคนหรือคิดเป็น 20% ของประชากรทั้งทวีปเผชิญภาวะหิวโหยมากที่สุดในโลกศูนย์กลางของปัญหานี้นะคะได้ย้ายจากเอเชียไปที่แอฟริกาแล้วค่ะซึ่งภาวะทุพพชนาการเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2017และนอกจากนี้ประชากรแอฟริกาที่ไม่สามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพได้ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปี2021โดยปัจจุบันประชากรแอฟริกาถึง 66.6% ไม่มีกำลังซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าเอเชียถึงกว่า2เท่าซึ่งในรายงานก็แนะนำนะคะให้ประเทศต่างๆในแอฟริกาเร่งปฏิรูปภาคการผลิตอาหารจากสัตว์ซึ่งเป็นกลุ่มอาหารที่มีราคาสูงที่สุดในภูมิภาค

ถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแซลมอนรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ

อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังกรีนเวฟนะคะมีใครเพิ่งตื่นนอนมาในตอนเช้าแล้วก็เปิดฟังกันเลยเพลงเพราะเยอะมากในทุกชั่วโมงนะคะหรืออาจจะไม่ได้นอนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเมื่อคืนนี้เราก็ทักทายกันในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองและคุณผู้ฟังก็ส่งข้อความเข้ามานะคะว่าต้องทำงานตลอดทั้งคืนน่าจะถึงเช้าแน่ๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ทักทายกันรอบสองแล้วกันค่ะเข้าสู่วันใหม่พฤหัสบดี23 กรกฎาคมนะคะวันนี้ดีเจแบมพลาดีไซน์

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: เลือกเพลงย้อนวัยที่ฟังทีไรก็อบอุ่นหัวใจทุกทีนะคะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อ

0: Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ Propolis Plus
1: ตอนนี้บ้านที่คุณอยู่เริ่มเก่าใช่หรือไม่สวนก็เริ่มเฉาใช่หรือไม่ตอบแค่ใช่หรือไม่นะคะถ้าคำตอบคือใช่ดิฉันขอแนะนำให้ไปบ้านและสวนแฟร์มิดเยียร์2026พบกับเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต้นไม้ของแต่งสวนสินค้าไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างรับสร้างบ้านโซนพิเศษใหญ่มากสินค้าแคมปิ้งและเอาท์ดอร์เพียบเจอกัน31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่บายเทคบางนามาเลยไม่ต้องค้าน
2: That good.
3: Dina,
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้บ่ายโมงตรงที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตร31กรกฎาคมนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
0: โดยบ้านและสวนแฟร์31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ที่ไบเทคใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: วันนี้เรายังไม่มีชิงบัตรหน้าใหม่นะคะแต่ใคร

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
7: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
8: อร่อยเกินต้าน
9: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: ดี
11: คุณมีกลิ่นหืนไหม
10: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ

0: เป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโรค
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: 1 2 3 go
2: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร
3: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
4: รถไฟกำลังเข้าสู่สถานี
5: เมื่อถึงแล้วยังไม่ลงก็นั่งเลยไปต่อได้แต่ความรักเมื่อหัวใจลงจากความสัมพันธ์

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณมีรอยยิ้มกันทุกคนนะคะเพลงที่ชื่อยิ้มง่ายจาก Fellow ในช่วงนี้ Smiley Request ค่ะขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับ

0: Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: วิธี save energy แบบ
4: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้
6: Cover Night Live Moonlight Lounge
5: ปล่อยใจไปกับเสียงร้อง